0: ชูก็ปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
1: ตรวจสุขภาพประจำปี
0: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
1: ยังไม่เป็นเกาต
0: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่บ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
1: เป็นไปได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
1: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
1: ม
0: ัน
1: ปวด
0: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับอายุริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
1: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นอยู่ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
1: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพออยากเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรเพราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่เอาในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: อะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันจนขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะวะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบๆมันนะสุดยอดเลยครับนั่นแหละสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ่อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ์พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทํานองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อให้บรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกาต์นะ
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ต์ไม่ใช่ลดเกา
1: ต์ไม่ได้ลดยูริกนะครับบรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคก่อนพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
1: ก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
1: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ย อันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะ
1: ทรมาน
0: เจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: เออมันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับ

0: จทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาต์ได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
0: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสแต่อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว
0: ่าเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้องม
1: ีคีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะ
0: เ
1: ป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้
0: าย
1: ๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี้
1: วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

วของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: วนตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสนะคะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้วน
1: ั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ี่เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเปลี่ยนช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บซีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังเข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

ของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: ฟ้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้า
2: ก่อนไงเล่า
1: ข้าก่อน
6: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
6: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุ

0: ไทยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
2: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
3: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
0: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
4: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
3: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
0: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
4: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
3: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
4: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
0: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
4: ้
3: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
3: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
4: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
2: นิโรธมรรค
0: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
4: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
3: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
2: คำทำคำไทย
1: เ
4: ป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
1: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
4: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
4: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
4: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
4: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soil Component

SOIL COMPONENT Soil Component แปลว่าองค์ประกอบดิน Light Soil LIGHT SOIL Light Soil แปลว่าดินเบา Deep Percolation DEEP PERCOLATION Deep Percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchet School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchet School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยแหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ที่18กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงที่มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: เอ้าผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัว

0: เอาไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
3: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนอะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
3: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
3: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
3: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
3: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
3: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
3: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติ และใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
3: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
3: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
3: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: ข้ามาเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: สงสัยไม่ว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลก
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้ง2ด้านคราวนี้นะ

ครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี้นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องรอนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปแล้วนั่นเองนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วว่ากฎหมายอาญานั้นคือกฎหมายในลักษณะแบบใดนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนรู้อยู่กับเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายแพ่งได้ถูกต้องถัดมา2สืบค้นและยกตัวอย่างลักษณะความผิดทางแพ่งได้ถัดมาค่ะในข้อที่3คือเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นตลอดจนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะให้ทุกคนตอบคำถามกับคุณครูนะคะค่ะนักเรียนคะคำถามในข้อที่1นะคะถามว่าหากนักเรียนพบว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาทซึ่งไม่รู้ที่มานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเหตุใดใครอยากตอบดีหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนจะทำอย่างไรเราควรทำอย่างไรดีถ้ามีคนโอนเงินมาให้เรา 100,000 บาทเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: เช็คหรือว่าตรวจสอบก่อนครับว่าเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เราควรใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี
0: ้คิดว่าเช็คอย่างไรคะลูกเช็คอย่างไร
2: ก็เช็คกับทางธนาคารอย่าง
0: นี้ตรวจสอบกับทางธนาคารใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคำตอบอื่นๆไหนใครคิดว่าควรทำอย่างไรอีกถ้ามีเงินโอนมาให้เรา 100,000 บาทเลยเข้าบัญชีธนาคารเราเลยทำอย่างไรดีเชิญค่ะ
3: แจ้งธนาคารค่ะแล้วก็ไปเช็คดูค่ะเผื่อว่าอาจจะเป็นการโอนเงินผิดหรือว่าเหตุการณ์ใดๆแบบนี้ขึ้นค่ะ
0: มีการตรวจสอบกับทางธนาคารแล้วก็แจ้งกับทางธนาคารนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนมีคำตอบอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราแจ้งกับทางธนาคารเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
4: แจ้งตำรวจครับ
0: มีการแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากไหนนั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะทั้งดำเนินการตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนหรือว่าทำการลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งความไว้ก่อนนั่นเองเพราะเราไม่ทราบว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากที่ใดนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะมาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามต่อมาถามว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการโอนเงินผิดบัญชีหากนักเรียนไม่ส่งคืนเงินถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรอ่ะคิดว่าเป็นความผิดไหมคะใครอยากตอบดีมีความผิดอย่างไรนักเรียนสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีคนโอนเงินมาให้เราผิดแล้วเราทราบว่าเขาโอนมาให้เราผิดอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ถ้าเราไม่โอนเงินคืนอ่ะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะแล้วเป็นความผิดอย่างไรใครอยากตอบดีนักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของเราได้เลยนะคะค่ะไม่มีผิดค่ะนักเรียนสามารถตอบได้เลยเชิญค่ะ
5: คิดว่าเป็นความผิด

0: างกฎหมายครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราครับแล้วมันก็มาเข้าบัญชีแสดงว่ามันอาจจะมีการโอนผิดนะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นถ้าเราไม่ส่งคืนอาจจะเป็นความผิดเรื่องของการลักทรัพย์ครับ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะถ้าเราไม่ทำการส่งเงินคืนให้กับเจ้าของที่เงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะถ้าเรารับมาและเราไม่ส่งคืนและเรานำเงินตรงส่วนนั้นมาใช้อีกแน่นอนค่ะนักเรียนมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะถือว่าเรารับเงินของผู้อื่นมาโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้เต็มใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายแพ่งจากข้อความจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคำถามเลยนักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งหรือไม่มีความเกี่ยวข้องใช่ไหมคะและจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เป็นการถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเงินใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ถามคำถามกันไปแล้วเนาะแล้วตอบคำถามไปแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยหมายถึงอะไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการร่วมการระดมความคิดนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถร่วมการระดมความคิดได้เลยลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนจากที่เราได้ร่วมกันระดมความคิดแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรใครอยากตอบคำถามคุณครูดีคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินครับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การถ่ายทอดมรดกครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ร่วมระดมความคิดกันนั้นก็บอกว่าในเรื่องของกฎหมายแพ่งเป็นเรื่องของสิทธินั่นเองแล้วก็หน้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินการสืบทอดการถ่ายทอดมรดกนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรนะคะค่ะนักเรียนกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทําหรือการละเว้นกระทําบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อกันกฎหมายแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยในสังคมนั่นเองนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในหลายเรื่องแต่ในวันนี้เราจะเน้นพูดถึงกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะทุกคน

0: ้งใจฟังให้ดีว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมนี้เราเคยได้ทำกันไปแล้วเมื่อช่วงของกฎหมายอาญาใช่หรือไม่เอ่ยนักเรียนก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาหาผู้ชนะกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่กฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความผิดกับคำอธิบายให้สอดคล้องกันค่ะกำหนดระยะเวลาให้นักเรียน2นาทีเท่านั้นนะคะระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ตได้นะคะค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของบัตรคำกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4บัตรคำด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่แบบที่1นะคะคือบัตรคำที่1บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญา2ค่ะเกี่ยวกับการละเมิดค่ะถัดมาคือลาภมิควรได้ถัดมาคือการจัดการงานนอกนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากบัตรคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็สามารถสืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็มาทำการจับคู่กับชื่อของความผิดของกฎหมายแพ่งได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่คำอธิบายของบัตรคำเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้องทำการจับคู่กันนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลงมือทำจับคู่นะคะกลุ่มใดทำเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคำตอบแบบเช่นเดิมเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะหาผู้ชนะด้วยผู้ชนะจะมีเพียงแค่1กลุ่มเท่านั้นนะคะที่จะได้รับคะแนนพิเศษไปเลยทุกกลุ่มพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ค่ะพร้อมนะคะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ

หมดเวลาค่ะนักเรียนครบ2นาทีแล้วกลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1มีกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นเองก็คือกลุ่มที่3นั่นเองกลุ่มอื่นๆเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มที่3ไวกว่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนทำการจับคู่ไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะห้ามสลับกันกับสิ่งที่คุณครูเฉลยไปนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่การจับคู่กฎหมายแพ่งในเรื่องที่1บอกว่าเกี่ยวกับสัญญานั่นเองนักเรียนคิดว่าสัญญาหมายถึงอะไรคืออะไรใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะเชิญค่ะสัญญาคืออะไรกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะ
0: คือการผูกพันกันตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะคือสัญญานั่นเองจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่กลุ่มอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะในข้อนี้ตอบว่าถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสัญญานะคะก็คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าสัญญาแล้วสัญญาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสัญญาบ้างนะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะไม่คุยค่ะหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือสัญญาที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการผูกพันกันระหว่าง2คนขึ้นไปคือผูกพันกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่คือการตกลงกันนั่นเองเช่นตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไรกันสักอย่างนึงแต่มีการผิดสัญญากันแบบนี้ก็มีความผิดทางกฎหมายเช่นกันนะคะนักเรียนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นความผิดด้วยนะคะถ้าเราสัญญากันไว้แล้วเราไม่ทำตามถือว่ามีความผิดนะคะยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับสัญญานะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูนะคะอันนี้คือความผิดเกี่ยวกับสัญญานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเห็นอะไรในรูปมีการซื้อขายรถกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือนายกเนี่ยได้ทำสัญญาจะขายรถให้กับนายขอแต่กลับนำรถไปขายให้กับคนอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั่นเองค่ะนี่ก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะถือว่าผิดสัญญาเนื่องจากว่าตอนแรกนายกทำการที่จะสัญญาทำการสัญญากับนายขอว่าจะขายรถให้กับนายขอแต่ผิดสัญญาไปขายให้กับคนอื่นแล้วแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนถือว่าได้ทำสัญญากันแล้วแต่ไปขายให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราผิดสัญญาเนี่ยจะมีโทษอย่างไรกันบ้างในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันก่อนว่าถ้าเราผิดสัญญามีเรื่องอะไรบ้างที่ถ้าผิดสัญญาแล้วเราจะมีความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การจับคู่ความหมายเกี่ยวกับแพ่งต่อในเรื่องถัดมาก็คือการละเมิดนั่นเองนักเรียนคิดว่าการละเมิดหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบไหมเอ่ยการละเมิดคืออะไรเชิญค่ะ
2: คือการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญา
0: คือการที่มีคนบุคคลหนึ่งทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนอื่นตอบว่าอย่างไรกันตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกันใช่ไหมคะจะถูกหรือไม่เรามาดูกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการละเมิดนะคะก็คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญานั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการละเมิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการละเมิดในทางแพ่งนั้นมีในเรื่องอะไรบ้างที่ขัดกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้นักเรียนเห็นอะไรมีรถชนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะก็คือนายกเนี่ยได้ขับรถโดยประมาทไปชนรถของนายขอนั่นเองทำให้รถของนายขอนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ตัวนายขอเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดของผู้อื่นการไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นไปขับรถโดยประมาทแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถของผู้อื่นเสียหายด้วยแบบนี้นะคะก็จะมีโทษทางกฎหมายแพ่งด้วยนะคะก็ต้องทำการชดใช้ให้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่เรื่องต่อมาบัตรคำต่อมาพูดในเรื่องของลาภมิควรได้ลาภมิควรได้คืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยเชิญค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะลาภไม่ควรได้คืออะไร
3: การได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีหลักฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรับรองครับ
0: คือการได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่มีกฎหมายรับรองไว้นั่นเองใช่ไหมคะกลุ่มอื่นๆตอบเหมือนเพื่อนไหมเอ่ยกลุ่มอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคือการได้รับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ของกฎหมายรับรองไว้นั่นเองหรือว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินมาผิดแบบนี้ถือเป็นเรื่องของลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราถูกไหมตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทางแพ่งถ้าเราไม่ทำการคืนเงินด้วยถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดกับลาภไม่ควรได้เมื่อสักครู่นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้เลยก็คือในเรื่องของนายกได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางขอจำนวน 10,000 บาทเนื่องจากความเข้าใจผิดในเรื่องของเลขบัญชีนั่นเองทำให้เป็นอย่างไรโอนเงินผิดมาใช่ไหมคะโอนเงินผิดมานั่นเองนะคะนักเรียนจึงทำให้นายกเนี่ยเสียเงินไปตรงส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านายกไม่ได้รับเงินคืนนางขอไม่โอนเงินคืนให้มีความผิดไหมมีความผิดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ ถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บัตรคำสุดท้ายบัตรคำสุดท้ายพูดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครอยากตอบคำถามนี้ดีเชิญค่ะ
4: การที่บุคคล1เข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยคำสั่งหรืออนุญาต
0: คือการที่บุคคล1ได้เข้าไปจัดการทรัพย์สินของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่คนกลุ่มอื่นๆตอบว่าไงตอบแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายกันนะคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็คือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการจับคู่ใช่ไหมคะค่ะถูกกันทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้ง ค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้เราหาผู้ชนะใช่ไหมเอ่ยตอนในช่วงแรกก็มีผู้ที่ได้ชนะแล้วก็รวดเร็วที่สุดใช่ไหมเอ่ยก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาที่ตัวอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่างของเมื่อสักครู่นี้คุณครูลืมอธิบายไปสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนคือในเรื่องของการกระทำความผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นยกตัวอย่างเช่นนายกเห็นว่าบ้านของนายขอหลังคาถูกพายุพัดจนทำให้น้ำฝนเนี่ยรั่วเข้าบ้านไปและทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายนายกจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้โดยที่นายขอไม่ได้สั่งนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่ออ่ะเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะขั้นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกความหมายของกฎหมายแพ่งความผิดทางแพ่งลงในใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่ากฎหมายแพ่งหมายถึงอะไรและมีความผิดใดบ้างที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างมาด้วยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองนะคะใบงานนี้คือใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายแพ่งพร้อมกับยกตัวอย่างความผิดทางแพ่งมาด้วยค่ะและวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะเป็นใบงานกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันทำเพราะว่าทุกคนได้คะแนนที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มวางปากกาลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขียนความคิดเห็นไปอย่างไรบ้างเขียนคำตอบไปแนวทางอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนข้อที่1คุณครูบอกให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนเขียนไปว่าอะไรกฎหมายแพ่งคืออะไรใครอยากตอบดีกฎหมายแพ่งคืออะไรคะสามารถหยิบไมค์แล้วก็ตอบคำถามได้

0: เลยนะคะกฎหมายแพ่งคือเชิญค่ะ
1: ความหมายของกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับเอกชนด้วยสิทธิ์หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลระหว่างเอกชนต่อเอกชนตามกฎหมายครับ
0: ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมคะเป็นเอกชนกับเอกชนนั่นเองใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่งอย่างน้อย4อย่างใช่ไหมคะการกระทำความผิดทางแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปมี4อย่างใช่ไหมมีเรื่องของสัญญามีเรื่องของการละเมิดมีเรื่องของอะไรอีกมีเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งและเรื่องอะไรอีกคะลาภมีควรได้ใช่มี4อย่างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาในเรื่องของเรื่องแรกก่อนเรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนะเรื่องของสัญญาสัญญาสัญญาคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไรคือการกระทำความผิดทางแพ่งในเรื่องของสัญญากลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
2: ค่ะสัญญาคือการผูกพันระหว่าง2คนขึ้นไปโดยการมีการตกลงเรื่องสิทธิค่ะ
0: แล้วนักเรียนยกตัวอย่างของการกระทำความผิดของสัญญาว่าอย่างไร
2: ก็คืออย่างเช่นนะคะคือเราจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมคะแล้วเรามีการจดสิทธิสัญญากันแต่ว่าเราจดกันแบบไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องมา
0: แล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นความผิดทางกฎหมายใช่ไหมเอ่ยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาจากเรื่องสัญญาแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรการละเมิดนักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดในเรื่องของการละเมิดว่าอย่างไรคะกลุ่มไหนกลุ่มที่สองยกตัวอย่างว่าอย่างไรเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะ
3: ก็คือนายวีขับรถไปชนบ้านของนายเอกครับ
0: นายอะไรนะ
3: นายวีวี
0: นายวีขับรถไปชนบ้านของใครนะคะ
3: นายเอกครับ
0: นายเอกจึงทำให้นายเอกนั้นได้รับความเสียหายบ้านได้รับความเสียหายใช่ไหมคะแล้วนายวีต้องทำอย่างไรคราวนี้
3: ต้องชดใช้รับผิดชอบครับ
0: ต้องมีการชดใช้และรับผิดชอบนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในเรื่องของเรื่องถัดไปคืออะไรคะลาภไม่ควรได้กลุ่มใดยกตัวอย่างเชิญค่ะ
4: การรับเงินทอนจากผู้ขายผิดแล้วไม่คืนครับ
0: มีการรับเงินทอนจากผู้ที่ขายของให้เราแล้วเราไม่คืนใช่ไหมคะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งใช่ไหมเอ่ยเพราะถือว่าไปทำอะไรไปรับเงินของเขามาโดยที่เป็นลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในข้อสุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะกลุ่มไหนอยากตอบดีคือยกตัวอย่างเชิญค่ะนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไร
5: การที่ช่างมาซ่อมแอร์เจ้าของบ้านไม่ได้สั่งครับ
0: มีช่างมาซ่อมแอร์โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้สั่งแล้วช่างมายังไงอะคะช่าง
5: เขาเดินเข้ามา
0: ามีคนข้างบ้านอาจจะจ้างมางี้ใช่ไหมคะจ้างมาโดยที่เจ้าของไม่ได้สั่งนั่นเองถูกต้องก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามนี้ขอถามทุกคนนะคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนลงไปในใบงานแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
6: ครับผมความสำคัญ

0: การศึกษากฎหมายแพ่งนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้ระวังตัวมากขึ้นครับในบางทีเรื่องของการลากไม่ควรได้ครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวจริงๆอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับเช่นเวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเราเจอเงินตกเราก็ควรไปคืนที่ครูหรือว่าห้องประชาสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่คืนเนี่ยก็จะผิดเกี่ยวกับลากไม่ควรได้ครับซึ่งก็จะเป็นในการพูดช่วยเหลือเราก็คือทำให้เราแบบระวังตัวมากขึ้นเพราะบางอย่างมาอยู่ใกล้ตัวเรามากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็อย่างที่เพื่อนได้บอกเลยนะคะคือการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นก็คือทำให้เรารู้จักระมัดระวังตัวของเราเองทราบว่าสิทธิมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและเราก็จะได้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ค่ะของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
2: กฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย
1: ค่ะนักเรียนนะคะก็คืออันนี้คือตัวอย่างของการกระทำความผิดทางแพ่งนะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิสัญญานั่นเองนะคะคือการยกเลิกสัญญาค่ะคือในเรื่องของสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปโดยมีการตกลงกันเรื่องของสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนะคะถัดมาคือในเรื่องของเรื่องที่2ก็คือการละเมิดค่ะการละเมิดก็คือการละเมิดเป็นการเกี่ยวกับการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทนะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการละเมิดด้วยนะคะนักเรียนโดยเจตนาก็เป็นถือว่าเป็นการละเมิดค่ะการบุกรุกหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของลาภไม่ควรได้นั่นเองนะคะลาภไม่ควรได้ก็คือลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะคือการจัดการงานนอกสั่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะค่ะนะคะนี่นักเรียนก็คือเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องกฎหมายแพ่ง2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะไหมเอ่ย
3: เยอะค
1: ่ะเราทราบเกี่ยวกับสิทธิแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารปฐมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะค่ะพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ันบ้างคะน้องๆท่านนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลและวันนี้นะคะก็ยังอยู่พร้อมกันกับนักเรียนทั้ง30คนนะคะเพื่อนๆต้นทางและนักเรียนปลายทางคะวันนี้เรามีกิจกรรมใช่ไหมลูกดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะเรา

0: แถบข้อความใช้1กลุ่มต่อ1ชุดดังนั้นฝากคุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะและนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาทำกิจกรรมอะไรคะรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูไปเฉลยในจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วกันค่ะวันนี้นะคะการเรียนรู้ของเราจะเป็นเรื่องของภาษางดงามตามพระบรมชื่อเรื่องก็บ่งบอกถึงความงดงามทางภาษาใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็คือโวหารการเขียนในพระบรมราโชวาทและภารกิจ3อย่างนี้นะคะจะอยู่ในกิจกรรมของนักเรียนก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของโวหารประเภทต่างๆได้2นักเรียนจะต้องยกข้อความที่ใช้สำนวนโวหารหรือว่าโวหารในการเขียนในพระบรมราโชวาทประกอบได้นั่นเองดังนั้น2ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันคือ1อธิบายได้ว่าโวหารประเภทนั้นเป็นอย่างไรและยกตัวอย่างให้ชัดเจน3คือแสดงความคิดเห็นต่อพระบรมราโชวาทในแง่ความงามด้านวรรณศิลป์ได้ว่าแล้วโวหารเหล่านี้ทำให้ภาษางดงามขึ้นยังไงนะคะหนูคิดว่าภารกิจนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากเนาะเป็นลูกศิษย์ครูปูต้องง่ายเสมอเพราะว่าเราจะเรียนไปอย่างมีความสุขนั่นเองเอาล่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะมาดูกันสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างเป็นสำนวนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกันแต่เป็นผลงานจากพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนเป็นอีกผลงานหนึ่งของพระองค์ใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติผู้แต่งหนูคงจะจำได้ใช่ไหมว่านี่คือพระนามก็คือชื่อของผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ถูกต้องไหมเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมกันดูนะคะว่าสำนวนการพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5มีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรจาก2ผลงานระหว่างพระราชพิธี12เดือนกับพระบรมราโชวาทที่หนูเรียนกันนะคะเอาล่ะช่วยอ่านให้หน่อยค่ะ1 2 3
1: พระมหาเมตตา

นี่ก็คือสำนวนของพระบรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอยากถามว่านักเรียนคิดว่าสำนวนโวหารเป็นยังไงบ้างอ่านเข้าใจไหมคะเข้าใจหมายถึงอะไรคะเนี่ยเป็นการอธิบายถึงพระบางอย่างใช่ไหมพระอะไรครูย้อนให้พระอะไรพระมหามณีรัตนปฏิมากรใครทราบบ้างคะว่าหมายถึงสิ่งใดใครนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างพระอะไรพระแก้วมรกตคุณแม่ลูกพระแก้วมรกตหรือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะการอธิบายว่ามีองค์ประกอบใดบ้างนะคะซึ่งเป็นการทรงเครื่องในวัดสารฤดูนะคะคุณครูนำมาให้เพียงแค่เล็กน้อยนะคะเป็นเครื่องทรงฤดูฝนนั่นเองค่ะการอธิบายลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของการใช้โวหารโวหารประเภทอธิบายทำให้เกิดความรู้ขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจดังนั้นมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโวหารมีกี่ประเภทกันแน่นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันไปเติมเต็มความรู้กันนะคะว่าโวหารจริงๆแล้ว

0: เราควรจะศึกษาทั้งหมดกี่ประเภทกันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มภูมิปัญญาเพิ่มภูมิปัญญาวันนี้จะมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับคำว่าโวหารการเขียนนะคะซึ่งเป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่จะปรากฏในงานเขียนประเภทต่างๆนะคะคราวนี้ค่ะจากครั้งก่อนนั้นเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีเราได้ศึกษาเกี่ยววรรณศิลป์ต่างๆไปใช่ไหมคะดังนั้นโวหารการเขียนในรูปแบบของความเรียงก็จะมีลักษณะการเขียนแตกต่างกันนะคะมาดูซิโวหารการเขียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ใช้สื่อสารในการเรียบเรียงอย่างมีศิลปะนั่นเองเรียกได้ว่าคือศิลปะการเขียนนั่นแหละค่ะเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเรื่องราวเกิดจินตนาการและความรู้สึกนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของโวหารการเขียนคราวนี้ค่ะเราจะมาทำความเข้าใจทีละประเภทกันนักเรียนพร้อมไหมคะสามารถจดย่อตามไปได้นะคะและคุณครูจะช่วยไกด์ไลน์ให้ก็คือไฮไลท์สีเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะที่เป็นสีชมพูและสีม่วงนั่นเองอย่างแรกนะเป็นอธิบายโวหารเมื่อสักครู่นักเรียนได้ลองอ่านสารประเภทที่มีโวหารการอธิบายเอาไว้ดังนั้นการอธิบายก็คือการขยายความให้เกิดความเข้าใจค่ะพูดง่ายๆคือการขยายความซึ่งหากเรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเนี่ยเราจะใช้อธิบายโวหารโดยมีการให้รายละเอียดอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะนิยามก็ได้ให้คำนิยามนักเรียนเข้าใจคำว่าคำนิยามไหมลูกคืออะไรคำความหมายใช่ไหมเป็นคำจำกัดความอย่างเช่นครูบอกว่านักเรียนคะช่วยนิยามคำว่าเสือหน่อยนักเรียนจะนิยามว่ายังไงดีเป็นสัตว์ที่ดูตัวใหญ่น่ากลัวมีเล็บด้วยใช่ไหมมีกรงเล็บแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อคลอดลูกแบบไหนออกลูกเป็นตัวนะคะออกลูกเป็นตัวแล้วก็มีลักษณะลายพาดกลอนก็มีนะคะคราวนี้นี่คือนิยามแต่เราสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนก็ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างต้องอธิบายเป็นขั้นตอนถึงจะเข้าใจเช่นการทอดไข่เจียวทอดอย่างไร1ตอกไข่2ตีไข่3ทาให้ร้อน4เทไข่ลงไป5กลับไข่ไปมาให้สุก6เป็นไงตักใส่จานแล้วก็กินได้เลยแบบนี้เป็นลักษณะของการอธิบายแบบขั้นตอนนักเรียนตามทันนะลูกต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือลักษณะของการอธิบายเราสามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างเช่นทำไมฝนจึงตกหรือทำไมครูปูถึงเป็นครูภาษาไทยเป็นการอธิบายเหตุผลมักจะบอกสาเหตุบอกที่มาที่ไปค่ะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการอธิบายโวหารและอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าหากเราอยากให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเราชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะอธิบายโดยใช้เทคนิคของการเปรียบเทียบค่ะเช่นครูบอกว่าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักมาก่อนเลยครูจะใช้การเปรียบเทียบในการอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเช่นนักเรียนคะเมื่อเช้าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักเลยมีเขาเหมือนวัวครูเปรียบเทียบกับวัวนะมีเขาเหมือนวัวค่ะแต่ตัวดำๆค่ะรวมไปถึงมีขนที่มันชี้โดดชี้เด็กขึ้นมาคุณครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมมีการเปรียบเทียบว่าไม่เหมือนวัวนะคะไม่เหมือนวัวแต่ว่าคล้ายวัวมากๆหนูรู้ไหมว่าครูพูดถึงอะไรกระบือหรือว่าน้องควายนั่นเองใช่ไหมคะนะคะนี่คือการให้ข้อเปรียบเทียบเนาะต่อไปนอกจากนี้นะคะการอธิบายที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาษาให้มีความกระชับตรงไปตรงมาซึ่งเราจะพบในการเขียนงานเขียนวิชาการหรือว่าเป็นตำราต่างๆรวมไปถึงการเขียนอธิบายเมื่อคุณครูถามคำถามแล้วให้หนูอธิบายความหมายหรืออธิบายประเภทนะคะเช่นเดียวกันตอนที่คุณครูสอนหน้าห้องเรียนครูสอนเรื่องการเรื่องของโวหารการเขียนแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการใช้การอธิบายนะคะดูตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนอ่านตัวอย่างหน่อย
1: เงินพระคังที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสม
0: นักเรียนคิดว่าการอธิบายแบบนี้เป็นอธิบายลักษณะใดคะสังเกตสิอธิบายโดยวิธีการอะไรดีนิยามถูกต้องค่ะสังเกตคำว่าคือหลังคำว่าคือเป็นส่วนที่ขยายความออกมานะคะให้เราเข้าใจความหมายมากขึ้นนั่นคือลักษณะของการอธิบายเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะมาดูส่วนที่2บ้างนะคะโวหารชนิดที่2นะคะก็คือเป็นบรรยายโวหารเมื่อกี้อธิบายโวหารทำให้เกิดความเข้าใจคราวนี้ค่ะส่วนของการบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องค่ะลูกเราสามารถจำได้ง่ายๆว่าบรรยายเล่าเรื่องบรรยายเล่าเรื่องเล่าเรื่องยังไงเล่าเรื่องให้เราเข้าใจเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยใช้ภาษากระชับนะคะสั้นกระชับตรงไปตรงมาเน้นสาระสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ครูสามารถสรุปได้ว่าการบรรยายคือการเล่าเรื่องดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างบรรยายโวหารกันนะคะจะกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์เจ้ารับพิพัฒนศักดิ์พระองค์เจ้ารับพิพัฒนศักดิ์ทรงศึกษาที่สำนักครูบาบูรามสามีจนถึงพุทธศักราช2427จึงทรงศึกษาต่อในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยมีเจ้าพระยายมราชเมื่อยังเป็นมหาปั้นประเรียนเป็นครูและพุทธศักราช2428ได้ทรงผนวดเนนณวัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินมาดูโวหารที่3นักเรียนทันไหมคะทันนะในส่วนที่3จะอ่านว่าอะไรคะเก่งมากคำนี้อ่านว่าพรรณนาโวหารรู้จักคำนี้มาก่อนไหมรู้จักหรอแสดงว่าอันนี้จะไม่ยากจริงๆแล้วเนื้อหาม.2หนูเคยเรียนนะเรื่องของพรรณนาใช่ไหมคะทบทวนกันนิดหนึ่งพรรณนาโวหารก็คือการมุ่งเน้นการให้รายละเอียดนะคะทำให้เกิดภาพและอารมณ์ตามความต้องการของผู้เขียนนะคะผู้อ่านเมื่อได้อ่านพรรณนาโวหารแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งและคล้อยตามสามารถพรรณนาโดยการเรียบเรียงถ้อยคำสวยงามมีการเล่นคำเล่นเสียงจำคำว่าเล่นคำเล่นเสียงได้ใช่ไหมนะคะและมักมีคำวิเศษนี่คือข้อสังเกตนะมักจะมีคำวิเศษหรือคำขยายคำนามปรากฏอยู่เพื่อให้เราสามารถเกิดภาพในจินตนาการได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพรรณนาให้ดูเดี๋ยวดูตัวอย่างนะทันไหมลูกพรรณนาคือการให้รายละเอียดทำให้เกิดภาพและอารมณ์นะคะตัวอย่างก็คือนี่ครูแต่งเองนะในที่สุดก็มาเยือนสักทีพระราชวังบักกิ้งแฮมเพียงแค่ก้าวเข้าสู่สวนในพระราชวังก็พบกับความอลังการของดอกไม้ป่ามากกว่า350ชนิดแข่งกันชูช่อผลิดอกบานอวดสีสันราวกับสวนในเทพนิยายครูแอบนำอุปมาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนั่นเองหนูบอกครูได้ไหมว่าเมื่อกี้ครูพรรณนาส่วนไหนไปอะพรรณนาอะไรคะพระราชวังหรือสวนสวนในพระราชวังมีคำว่าความอลังการแสดงว่าสวนเล็กหรือสวนใหญ่สวนใหญ่นะคะและดอกไม้ใช่ไหมครูพรรณนาดอกไม้ด้วยดอกไม้มีกี่ดอกโอ้มากกว่า350ชนิดแล้วทุกชนิดเป็นยังไงชูช่อแสดงว่าดอกมันต้องชูบานและมีสีสันกี่สีหลายสีตอนนี้นักเรียนคิดภาพตามครูออกไหมเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับเทพนิยายเลยนะคะนี่คือการพรรณนาแล้วหนูรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช้ในการเขียนงานประเภทไหนดีการเล่าเรื่องวรรณกรรมหรือพวกนิยายนะคะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นต่อไปอีกประเภทหนึ่งเป็นการอุปมาโวหารเมื่อสักครู่ครูบอกว่าการพรรณนาของครูใส่มีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยใช่ไหมคะการพรรณนาของครูมีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยอุปมาในที่นี้ครูหมายถึงการเขียนเชิงเปรียบเทียบนะคะสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเจออุปมาในศิลปะการประพันธ์แบบคำพวกบทประพันธ์บทกวีใช่ไหมคะคล้ายกันค่ะการอุปมาก็จะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีการเปรียบเทียบค่ะมันจะเกิดภาพเกิดตัวอย่างขึ้นมาสังเกตง่ายๆค่ะจะมีคำว่ามือ

ือนเสมือนดุจดั่งคล้ายเท่าประหนึ่งปานราวกับเขกเช่นเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่แต่เพียงในที่นี้คือสวยเพียงวิมานบนสวรรค์เป็นคำเปรียบเทียบนะคะต้องดูความหมายด้วยนะและคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหมือนนะคะอ่ะคราวนี้ดูตัวอย่างนะคะท่านไหมหรือหนูอยากจดคำสำคัญไหมลูกจดได้นะคุณครูจะพยายามไปช้าๆให้นักเรียนได้เข้าใจพร้อมกันนะคะไม่ทันยกมือนะคะทันนะดูตัวอย่างตัวอย่างของอุปมาก็คือความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาเปรียบดังสายน้ำที่ไหลบ่าท่วมท้นเข้ามาอย่างรวดเร็วจนซัดเอาขนบธรรมเนียมที่เคยเข้มแข็งสั่นคลอนไปกับกระแสแห่งยุคสมัยจริงๆใจความเนี่ยคุณครูต้องการจะบอกว่าอะไรความเจริญมันส่งผลต่ออะไรใช่ใจความสำคัญมีแค่นี้ค่ะว่าความเจริญมันส่งผลต่อขนบธรรมเนียมแต่ครูต้องการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้รู้สึกยังไงกระทบใจอย่างรุนแรงดังนั้นคุณครูก็เลยจะเปรียบใช้อุปมาก็คือเปรียบว่าความเจริญเนี่ยเป็นเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็ไหลท้าโถมใส่อะไรใส่ขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเปรียบเหมือนกับสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้นะคะมันมีคำว่าจากเคยเข้มแข็งแล้วมีคำว่าสั่นคลอนคำว่าสั่นคลอนในที่นี้คุณครูต้องการให้ภาพที่มันเป็นความเคลื่อนไหวว่าจากที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันสั่นคลอนมันเกิดความสั่นไหวไปตามกระแสคำว่ากระแสตรงนี้คุณครูเป็นใช้การอุปมานะคะอุปมาว่ามันเป็นลักษณะของเหลวที่มันซัดมาอย่างรุนแรงเป็นไงเกิดความรู้สึกตระหนักขึ้นไหมอ้าวตระหนักถึงความเจริญที่มันส่งผลโดยตรงต่อขนบธรรมเนียมไทยนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือประโยชน์ของอุปมานะคะก็คือให้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพที่มันชัดขึ้นนะต่อไปค่ะมาดูสาทกบ้างสาทกโวหารนะคะจะเป็นการเขียนที่มีการยกตัวอย่างจำไว้ว่าสาทกเอาไว้ยกตัวอย่างสาทกเอาไว้ยกตัวอย่างการยกตัวอย่างหรือยกเรื่องราวประกอบเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นข้อสังเกตมักจะมีคำว่าอะไรลูกเช่นและได้แก่ทีนี้มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคำว่าอาทินักเรียนเคยได้ยินไหมคะหนูคิดว่าคำว่าอาทิเช่นเนี่ยใช้รวมกันได้ไหมนักเรียนปลายทางอาทิเช่นคำตอบคือไม่ได้ค่ะคำสองคำนี้เป็นคำยกตัวอย่างเหมือนกันแต่มีความต่างค่ะอีกคำหนึ่งคือคำว่าอาทิคำนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการใช้อาทิคือเราใช้อาทิตามด้วยตัวอย่างลำดับแรกเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นโวหารการเขียนมีหลายประเภทอาทิบรรยายโวหารแค่นี้ค่ะแต่คำว่าเช่นเป็นการยกตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นดังนั้นเราไม่ควรจะนำมาใช้ร่วมกันเป็นอาทิเช่นซึ่งมันผิดหลักการใช้ภาษานะคะข้อนี้เข้าใจไหมลูกได้เก็บความรู้ไปนะคะในเรื่องของการใช้สาทกโวหารและการเลือกใช้คำว่าอาทิและคำว่าเช่นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมามีตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงดูนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้มากมายเช่นมีคำว่าเช่นและมีตัวอย่างตามมาคือไกลบ้านเงาะป่าลิลิตนิทราชาคริสเป็นต้นนะคะอันนี้เข้าใจนะคะสาธกไปแล้วต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทมีความโดดเด่นในเรื่องของเทศนาโวหารเทศนานักเรียนนึกถึงพระเทศเร็วพระเทศนาแสดงว่าเป็นเนื้อความลักษณะใดใช่จ้ะลูกเป็นการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูงผู้อ่านนะคะจูงใจผู้อ่านให้มีการคือให้มีความคิดว่าเราน่าจะเชื่อถือนะคะซึ่งมีการยกหลักผลให้รู้สึกน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามนะคะมีเนื้อหาสั่งสอนให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมักจะใช้ในการให้

วาทอบรมสั่งสอนตรงกับพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะนี่ดูตัวอย่างนะตัวอย่างอย่างเช่นจงอย่ากลัวอุปสรรคและปัญหาเพราะมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตคำว่าจงอย่าจงอย่าแสดงว่าเป็นการโน้มน้าวให้เราอย่าทำห้ามทำนะคะแล้วมีคำว่าเพราะตามหลังตรงนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนที่แสดงเหตุผลทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าอย่าทำเลยมันมีเหตุผลนะที่จะห้ามนะคะนี่คือเทศนาโวหารเอาล่ะคราวนี้ค่ะคุณครูอธิบายมาจนครบแล้วนักเรียนพอจะจับความคิดรวบยอดของแต่ละโวหารได้ไหมคะได้นะครูจะเชื่อดีไหมครูเชื่อใจนักเรียนว่านักเรียนสามารถจำได้แน่นอนโดยวันนี้จะขอท้าทายนักเรียนนะคะมาดูซิว่าจำได้จริงหรือเปล่ากับแบบฝึกหัดนี้จำแนกโวหารการเขียนดังนั้นนักเรียนคะเมื่อกี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีแถบข้อความใช่หรือไม่ตอนนี้นักเรียนมีแถบข้อความจำนวน12แถบถูกต้องไหมซึ่งแถบข้อความนั้นจะเป็นข้อความที่เป็นโวหารนะคะดังนั้นจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มรับแถบข้อความแล้วนำมาจำแนกนะคะให้อยู่ในช่องโวหารการเขียนให้ถูกต้องนะคะทั้ง6ประเภทด้วยกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการจำแนกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันเดี๋ยวจะมาเฉลยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลย

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสับสนมึนงงกันไม่เอ่ยกับแถบข้อความของครูทั้ง12แถบแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากนักเรียนสามารถแปะแถบข้อความแล้วสามารถจำแนกได้ว่าเป็นโวหารแบบใดนักเรียนจะได้ไปแถบละ100คะแนนนะคะถ้าหากแถบข้อความที่ยังไม่ได้ติดลงไปในกระดาษนั้นนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเท่านั้นเองนะคะและคะแนนส่วนนี้นะคะจะไม่ได้นำมาตัดสินเป็นคะแนนเก็บนะคะเพียงแค่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะเด็กๆคะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลมาช่วยกันค่ะทั้ง5กลุ่มดูมาที่กระดานแล้วดูนะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่คะแนนกันมาเริ่มที่โวหารแบบแรกโวหารแบบที่1 นะคะเฉลยเลยอธิบายโวหารประกอบไปด้วย3แถบข้อความมีใครถูกต้องบ้างไหมคะ1คือพงพางเป็นเครื่องมือดักปลาชนิด1นะคะ2ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชนเผ่าพื้นบ้านไอนุซึ่งปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดตรงนี้คุณครูขออนุญาตนะคะชี้จุดข้อสังเกตสังเกตดูนะพงพางคำว่าเป็นค่ะเป็นการขยายความหลังคำว่าเป็นจะเป็นความหมายของคำว่าพงพางดังนั้นเป็นอธิบายโวหารเช่นเดียวกับคำว่าฟูจิมีความสำคัญยังไงเป็นอย่างไรมีคำว่าเป็นแล้วตามด้วยส่วนสำคัญนะคะเป็นข้อที่มาขยายความว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นอะไรนะคะเห็นไหมว่าเป็นข้อความที่อธิบายถึงความสำคัญนะคะต่อมาวัยที่ร้อนแรงของวัยเด็กวัยรุ่นบวกกับทัศนคติอย่างตะวันตกทำให้เป็นการบอกอะไรเหตุผลใช่ไหมคะดังนั้นความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เป็นลักษณะของการอธิบายไหนกลุ่มไหนถูกต้องบ้างมีไหมคะได้กี่แถบคะลูก3แถบเท่าไหร่2แถบนะคะกลุ่มนั้นได้ไหมลูกกลุ่ม5ได้เหมือนกันกลุ่ม2คะได้2แถบใครติดแล้วให้คะแนนตัวเองไปแถบละ100คะแนนแต่ใครยังไม่ติดตามลงไปนะคะติดลงไปได้เลยแต่ยังไม่ให้คะแนนนะโอเคไปต่อกันค่ะส่วนที่2บรรยายโวหารบรรยายโวหารประกอบไปด้วย2แถบด้วยกันมีใครถูกต้องไหมคะมีไหมเอ่ยดูนะส่วนที่ควรจะเป็นข้อสังเกตคือช้างเป็นประธานของประโยคนะคะเป็นประธานของประโยคทำอะไรยกขาหน้านะคะตรงนี้เป็นกริยาหลักเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรนะคะต่อไปคนจีนเชื่อว่าคนจีนเป็นประธานของประโยคหรือตัวบุคคลนะคะแล้วเชื่อว่าเป็นกริยานั่นเองนะคะเชื่อว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนนี้จะเป็นบรรยายโวหารได้ไหมลูกได้นะตรงนี้บรรยายโวหารบรรยายไปแล้วรู้ว่าใครทำอะไรนะคะต่อไปต่อได้ไหมคะให้ไว้แถบละ100คราวนี้พันธนาโวหารประกอบไปด้วย2แถบข้อความถูกไหมลูกถูกไหมคะแถบที่1คือสมใจเป็นสาวงามมีคำว่าเป็นก็จริงแต่จุดเน้นของเราอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ลำแขนขาวผ่องแล้วมีคำว่ากลมเรียวและมีคำว่าอ่อนหยัดนะคะนี่คือเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำวิเศษที่บ่งบอกถึงลักษณะของหญิงสาวอย่างชัดเจนจะเป็นพรรณนาโวหารส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะแสงอาทิตย์โผล่พ้นเมฆมาทักทายไม่เกิน3นาทีก็ยังเมฆยังคงหนามีแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะท้องฟ้าตอนกลางวันกลายเป็นมีส่วนของสีด้วยนะคะเป็นสีเทาแลกลมกลืนกับทะเลสีดำเล่าเป็นฉากๆเกิดภาพในจินตนาการได้ไหมคะข้อนี้ได้นะ2แถบเก็บหมดไหมเยี่ยมเลยเอาล่ะต่อไปในส่วนของอุปมาโวหารอุปมาโวหารเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบดูข้อความที่1ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ใช่ไหมคะตรงไหนเปรียบเทียบลูกใช่เหมือนนะคะเหมือนก้อนหินตรงนี้ค่ะเป็นอุปมาอย่างชัดเจนส่วนแถบที่2นะคะ รูประหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะลาป๋าซึ่งเป็นข้อความตอนหนึ่งในเรื่องระเด่นลันไดนะคะกล่าวถึงนางประแดะนั่นเองโอเคพร้อมไหมคะได้ไหมได้นะครูไปต่อสองแถบนะคะแถบละ100คะแนนและต่อมาสาทกวัวหารมีเพียง1แถบใครเก็บสาทกได้บ้างขอดูตัวอย่างมีอะไรบ้างทำร้ายด้วยวาจาพูดข่มขู่ดูหมิ่นเหยียดย่ำเหยียบย่ำจิตใจประจานนะคะให้อับอายประจานให้อับอายแล้วมีคำว่าเป็นต้นบ่งบอกถึงการยกตัวอย่างอันนี้1แถบได้ไหมคะ100คะแนนนะคะเทศนาโวหารเป็นโวหารสุดท้ายมี2แถบด้วยกันก็คือกล่าวถึงการทำความดีนั้นทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำตรงนี้นะคะเป็นข้อชี้แนะนะประมาณนี้นะคะข้อความสำคัญและเมื่อนักเรียนถูกกระทำรุนแรงขอโทษค่ะเมื่อผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงคนในชุมชนหรือสังคมควรจะทำอย่างไรนะคะเป็นการเสนอแนะชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องไหมดังนั้นเทศนาจะมี2แถบได้ไหมคะไหนลองสรุปซิว่าเด็กๆได้กี่ร้อยกันบ้าง12แถบก็จะเป็น 1,200 คะแนนกลุ่ม1ได้เท่าไหร่กลุ่ม1ดูซิถูกกี่ข้ออ่ะที่เหลือนับไว้นะคุณครูขอสำรวจ600คะแนนต้องไปกลุ่ม2ค่ะลูกได้เท่าไหร่ลูก
1: 900
0: ว้าวกลุ่ม3ค่ะ
1: 800
0: คะแนนกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ลูก500คะแนนกลุ่ม5ลูก 1,000 เลยเหรอโอ้โหนะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราฝึกจำแนกไปและหาข้อสังเกตไปนะคะการผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะเอาล่ะทีนี้กิจกรรมต่อมานะคะคุณครูอยากพาเด็กๆมาลองสำรวจโวหารที่อยู่ในพระบรมราโชวาทดูนะคะเข้าสู่ช่วงนี้กันท้าทายความคิดความคิดวันนี้นะคะจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์การใช้สำนวนโวหารในพระบรมราโชวาทนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะคะวิเคราะห์การใช้สำนวนโวหารในพระบรมราโชวาทโดยหนูจะต้องเลือกอ่านเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะแล้ววิเคราะห์ว่าในข้อนั้นเป็นโวหารแบบใดนักเรียนลองสำรวจอยากรู้มั้ยคะว่านักเรียนได้ข้อใดกันบ้างมันจะมีหมายเลขอยู่ในกล่องข้อความนักเรียนลองอ่านซิลองดูซิได้ข้อใดมีข้อ1คราวนี้ค่ะนักเรียนลองอ่านร่วมกันแล้วลองสรุปออกมาให้ครูดูสิคะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความโวหารแบบใดเชิญค่ะ

0: ่ะนักเรียนตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข้อสรุปหรือยังถ้าอย่างนั้นคุณครูจะขอสุ่มถามนะคะขอถามเป็นเรียงข้อเลยนะคะว่านักเรียนไปพบกับโวหารการเขียนอะไรมาบ้างเริ่มที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ใครได้เอ่ยกลุ่ม1กลุ่ม1ข้อที่1ค่ะพบโวหารอะไรบ้างเชิญอภิปรายเลย
1: เจออธิบายโวหารแล้วก็เทศนาโวหารค่ะ
0: มีคำสอนพร้อมกับการอธิบายเหตุผลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกลุ่ม1นะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะใครได้หมายเลข2กลุ่ม3ได้หมายเลข2เชิญค่ะ
2: สรุปก็คือเป็นอธิบายโวหารค่ะก็คือจะอธิบายที่ของเงินพระคลังข้างที่ใช้จ่ายสำหรับการศึกษาค่ะ
0: หมายถึงที่มาของเงินในการร่ำเรียนของพระราชโอรสใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องค่ะกลุ่ม2นะคะก็จะเน้นไปที่การอธิบายโวหารนั่นเองต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะใครได้ไปคะกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ในพระบรมราโชวาทในข้อที่3นะคะจะเปิดด้วยการเทศนาค่ะในเรื่องของการสอนให้ลูกเข้าใจค่ะว่าตัวเองเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ค่ะแล้วก็จะมาต่อด้วยการที่มีโวหารค่ะในการที่ยกตัวอย่างค่ะของเรื่องของการที่ว่าจะรับราชการในตำแหน่งใดๆค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายก็จะจบด้วยการมีการอธิบายโวหารค่ะก็คือโดยมีคำว่าเพราะฉะนั้นค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็กลุ่มที่3นะคะมีโวหารประปนกันทั้ง3โวหารเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่4กันค่ะกลุ่มใดได้ไปคะกลุ่ม5เชิญค่ะ
4: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับจะเป็นโวหารเกี่ยวกับเทศนาโวหารครับแล้วก็อุปมาโวหารครับซึ่งเทศนาโวหารเนี่ยจะเป็นส่วนของต้นเรื่องเลยครับก็คือได้สอน

0: เกี่ยวกับการอย่าถือตัวเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปมาครับก็คือเขาจะอธิบายเป็นร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนครับเหมือนพวกจำพวกเหล็กหรือว่าศิลาครับผม
1: ในพระบรมราโชวาทข้อที่4นะคะจะยกอุปมามาประกอบด้วยนะคะต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่5กันค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะเชิญค่ะ
2: ข้อที่5นะครับสอนเรื่องมีโวหารเทศนาโวหารครับสอนเรื่องอย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายครับคือการสอนว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยครับ
1: ถูกต้องค่ะมาดูทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีพระบรมราโชวาทเหลืออีก2ข้อใช่ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนปลายทางค่ะลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หากคุณครูปลายทางอยากได้คำตอบหรือมาอภิปรายร่วมกันกับครูปูก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ที่เพจของคุณครูเหมือนเดิมนะคะและนักเรียนคะทั้งหมดนี้นักเรียนรับผิดชอบการกลุ่มละ1ข้อใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูอยากฝากให้นักเรียนได้สรุปลงในส่วนที่หนูจดบันทึกย่อเอาไว้เพื่อให้นักเรียนจะได้กลับมาทบทวนในครั้งต่อไปด้วยโอเคนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโฆษณาหรือโฆษณาดีคะ
3: โฆษณา
1: หนูอ่านว่าโฆษณาบางคนแบบไม่ได้ค่ะครูโฆษณาดังๆเลยใช่ไหมคะข้อนี้ต้องตอบว่าโฆษณานะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและขอบคุณนักเรียนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์จนทำให้เราทราบแล้วว่าความงามความงดงามทางภาษาในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างอยากให้เด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากความแม่นยำในการวิเคราะห์จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการฝึกฝนค่ะและในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรียงร้อยถ้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นะคะคราวนี้ในส่วนนี้นะคะคุณครูยังคงต้องใช้หนังสือเหมือนเดิมดังนั้นเตรียมหนังสือมาให้พร้อมแล้วมาพบกันที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมตามนัดหมายนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนWAVE wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ ทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ดSEAFOOD seafood อาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงและอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
4: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
3: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
4: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
3: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
5: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่ง

0: กันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นศุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เป็นศุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นศุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ในหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับครูอยากจะทบทวนพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ให้กับนักเรียนปลายทางก่อนนะครับนักเรียนสามารถร่วมกันตอบได้นะครับคำถามของครูก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ

มากกว่า0 a เป็นบวกได้พาราโบลาลักษณะอย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมครับถูกต้องนะครับกราฟที่ได้นะครับจะเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดใช่ไหมครับและจุดต่ำสุดของเราคือจุด0 0มีอะไรเป็นแกนสมมาตรครับมีแกน y นะครับแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับอันนี้คือพาราโบลาที่กำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มากกว่า0นะครับแล้วพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2แต่ค่า a น้อยกว่า0หรือ a เป็นลบลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรครับเป็นพาราโบลาคว่ำเมื่อเป็นพาราโบลาคว่ำจุดวกกลับของเราเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุดของเราอยู่ที่จุดอะไรครับจุด0 0มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับมีแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้าค่า a เป็นลบสัมประสิทธิ์หน้าค่า x กำลัง2เป็นลบนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนะครับพาราโบลาของเราจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดและแกนสมมาตรก็คือแกน y นะครับต่อไปนะครับแล้วค่าสมบูรณ์ของ a ส่งผลกับค่าความบานของพาราโบลาอย่างไรครับดูจากภาพของเราค่าสมบูรณ์ของ a ค่าสมบูรณ์ยิ่งน้อยเป็นไงครับค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะกราฟก็จะยิ่งบานนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะส่งผลกับค่าความบานก็คือยิ่งค่าสมบูรณ์ของ a มากกราฟจะบานน้อยแต่ค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกราฟจะยิ่งบานมากนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ3 x ยกกำลัง2ก็คือทางฝั่งซ้ายนะครับและสมการ y เท่ากับลบ3 x ยกกำลัง2ก็คือฝั่งขวานะครับกราฟ2กราฟนี้มีลักษณะใดที่เหมือนกันและมีลักษณะใดที่ต่างกันครับสมการก็คือ y เท่ากับ3 x ยกกำลัง2กับ y เท่ากับลบ3 x ยกกำลัง2ค่าสมบูรณ์ของ a เป็นไงเท่ากันไหมจังหวะนี้คือค่าสมบูรณ์ของ a เท่ากันคือ3นะครับค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3ค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3ลักษณะของกราฟอะไรบ้างที่เหมือนกันเป็นพาราโบลาเหมือนกันนอกจากเป็นพาราโบลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกครับสังเกตจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดเป็นไงครับคือจุดเดียวกันนะครับนอกจากนั้นค่าความบานเป็นไงบานเท่ากันไหมครับบานเท่ากันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คืออะไรเป็นพาราโบลาคว่ำครับพาราโบลาคว่ำก็คือ y เท่ากับลบ 3x ยกกำลัง2แต่พาราโบลาหงายก็คือ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ซึ่งเราดูจากค่าอะไรครับค่า a นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า x ยกกำลัง2นะครับก็เลยสรุปได้ว่าลักษณะที่เหมือนกันก็คือความบานเหมือนกันมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดทั้ง2เป็นจุดเดียวกันและแกนสมมาตรคือแกนเดียวกันก็คือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง2ได้พาราโบลาเป็นพาราโบลาหงายแต่ y เท่ากับลบ 3x ยกกำลัง2เป็นพาราโบลาคว่ำซึ่งจุดที่ทำให้กราฟทั้ง2นี้แตกต่างกันก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2ก็คือค่า a ของเรานะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพาราโบลากำหนดด้วยสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2และ y เท่ากับลบ 3x กำลัง2นะครับมีอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่แตกต่างกันครับก่อนอื่นพาราโบลาของเรานะครับค่า a ของเราเป็นอะไรบ้างครับ a เป็นลบ2กับลบ3ลักษณะของกราฟได้พาราโบลาเป็นแบบไหนเหมือนกันเป็นพาราโบลาคว่ำเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันอีกครับจุดสูงสุดหรือว่าจุดยอดนะครับคือจุดเดียวกันก็คือจุด0 0นะครับแกนสมมาตรแกนเดียวกันไหมครับแกนเดียวกันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือค่าความบานของกราฟนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูง

0: งสุดที่จุด00แกนสมมาตรคือแกน y นะครับแต่จุดต่างกันก็คือค่าความบานที่แตกต่างกันนะครับอ่ะพอสรุปคร่าวๆได้ไหมครับค่า a นะครับหรือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2นะครับจะส่งผลกับค่าความบานและจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือจะส่งผลกับพาราโบลาคว่ำและพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะต้องมีจุดสูงสุดสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะติดลบแต่ถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะเป็นบวกนะครับดังนั้นในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูให้การบ้านนักเรียนไว้นะครับเราจะมาเฉลยร่วมกันนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าพาราโบลาดังต่อไปนี้นะครับเป็นกราฟของสมการใดนะครับก่อนอื่นเราจะพิจารณากลุ่มพาราโบลาที่เป็นพาราโบลาหงายก่อนพาราโบลาจะเป็นพาราโบลาหงายได้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นบวกเสมอซึ่งสมการไหนที่สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นบวกบ้างครับก็คือสมการที่2สมการที่4และสมการที่6นะครับแต่พาราโบลาหงายของเรามีกราฟอยู่กี่กราฟ3กราฟที่จุดยอดเดียวกันไหมครับจุดยอดเดียวกันแต่ค่าความบานแตกต่างกันนะครับอ่ะเรามี3สมการสมการไหนค่า a มากสุดครับ6 4หรือ2 4หรือ6ครับสมการที่2ค่า a เท่ากับ1สมการที่4 a เท่ากับเศษ1ส่วน5และสมการที่6 a เท่ากับเศษ5ส่วน3เรามีจุดสังเกตไว้ว่าค่า a ยิ่งมากกราฟจะบานน้อยค่า a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากดังนั้นสมการไหนที่ค่า a มากสุดกราฟจะต้องแคบสุดใช่ไหมครับดังนั้น c 1จะต้องอยู่กับข้อไหนครับ c 1จะต้องอยู่กับข้อ6C2 ล่ะครับจะต้องอยู่กับข้อ2และ C3 อยู่กับข้อ4นะครับนี่โอเคนะทำนองเดียวกันเราพิจารณา3ข้อที่เหลือนะครับหาค่า A ก่อนข้อที่1ค่า A เท่าไหร่ครับค่า A เท่ากับลบ3นะครับข้อที่3ค่า A เท่ากับลบเศษ2ส่วน3และข้อ5ก็คือ a เท่ากับลบเศษ1ส่วน6ซึ่งข้อ1 3 5นะครับจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับยอดก็คือจุด0 0แต่ค่าความบานจะดูพิจารณาจากค่าอะไรนะครับจะพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของ a นะครับอันนี้ค่าสัมบูรณ์ของ a เท่ากับเศษ2ส่วน3ข้อ1นะครับค่าสัมบูรณ์ของ a เท่ากับ3นะครับโอเคนะแล้วก็ข้อ5ค่าสัมบูรณ์ของ a เท่ากับเศษ1ส่วน6ค่าสัมบูรณ์ของ a ยิ่งมากกราฟจะบานน้อยค่าสัมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากนะครับดังนั้นเราเอา c 6ก่อน c 6กราฟแคบดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของ a จะต้องมากนะครับค่าสัมบูรณ์ของ a ค่าไหนมากสุดครับก็คือข้อ1ใช่ไหมครับข้อ1จะต้องจับกับ c 6ลองลงมาคือ C5 จะต้องจับกับข้อ3เศษ2ส่วน3กับเศษ1ส่วน6ค่าไหนมากกว่ากันครับเศษ2ส่วน3มากกว่ากันนะครับดังนั้นข้อ3จะต้องจับกับ C5 และข้อ5จะต้องจับกับ C4 นะครับโอเคนะนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับครูไหมครับเราจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่กำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะพิจารณาสมการของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเริ่มต้นนะครับค่า a จะต้องไม่เท่ากับ0ก่อนเพราะถ้า a เป็น0พาราโบลาของเราจะเป็นอย่างไรครับจะไม่ใช่เส้นโค้งและนะครับจะเป็นสมการเชิงเส้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าค่า k เป็น0 k เป็น0จะได้สมการอย่างไรครับตรงไหนมี k แทน k ด้วย 0ดังนั้นสมการของเราก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2ซึ่งจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายก็จะพิจารณาจากค่า a นะครับโอเคนะต่อไปถ้าเกิดว่า a เป็นลบ2 k เป็น1ล่ะ a เป็นลบ2 k เป็น1จากพาราโบลาของเราก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k แทน a ด้วยลบ2และแทนค่า k ด้วย1นะครับอ่ะจะกลายเป็น y เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะแทน a ด้วยอะไรนะครับแทน a ด้วยลบ2 x ยกกำลัง2 k คือ1ก็คือบวก1จะได้พาราโบลาที่มีสมการก็คือแบบนี้นะครับ y เท่ากับลบ2 x ยกกำลัง2บวก1นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาอยู่ในรูปของ y เท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ3มีค่า a เท่ากับเท่าไหร่และค่า k เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะถ้าสมการนี้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4และค่า k ก็คือพจน์ค่าคงที่ที่บวกเพิ่มเข้ามาซึ่งบวกอะไรเพิ่มเข้ามาครับบวกลบ3นะครับไม่ใช่บวก3นะบวกด้วยลบ3นะครับดังนั้นพาราโบลาข้อนี้ก็คือมีค่า a เท่ากับ4และ k เท่ากับลบ3นะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเรารู้กันแล้วว่าค่า a จะส่งผลกับกราฟก็คือจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูว่าถ้าพาราโบลาของเราที่มีสมการที่บวกค่า k เข้าไปนั้นจะได้กราฟแปลงไปอย่างไรนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3นะครับเรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a มันเท่ากับ0นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับใบกิจกรรมของครูนะครับครูจะมีอยู่ค่อนข้างจะหลายตอนเลยนะครับเราจะมาพิจารณาจากตอนที่1นะครับก็คือกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a มากกว่า0 a มากกว่า0ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นบวกนะครับครูมีกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k ดังต่อไปนี้นะครับก็คือครูจะกำหนดสมการมาให้3สมการนะครับก็คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2 y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2และ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับซึ่งทั้ง3สมการนี้นะครับสามารถเขียนกราฟได้ดังทางขวามือนะครับกราฟสีชมพูจะเป็น y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2กราฟสีฟ้าจะเป็น y เท่ากับ 2x กำลัง2และกราฟสีเขียว y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3ครับนักเรียนคิดว่าจากกราฟของครูค่า k ที่เพิ่มขึ้นมาส่งผลกับกราฟพาราโบลาอย่างไรครับมีใครมีข้อสันนิษฐานไหมสมมติฐานไหมครับค่า k ที่เพิ่มเข้ามาจะเปลี่ยนอะไรไหมครับลองเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะครับและเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่ถัดหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยลองนำกระดาษลอกลายนะครับลอกกราฟเส้น1เส้นใดก็ได้นะครับแล้วนำไปซ้อนทับกับกราฟอีก2เส้นที่เหลือเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือไม่นะครับก่อนอื่นนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เนี่ยเท่ากันทุกประการหรือไม่ครับเท่านะครับเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเราจะลองตัดมาที่กระดาษลอกลายนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่ได้ลอกลายนะคะจากกราฟพาราโบลาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อขยับอะค่ะจะสามารถเห็นจะสามารถทับกับกราฟทุกสมการได้อย่างสนิทค่ะ
0: จากเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนได้แสดงการลอกลายกราฟใดกราฟหนึ่งนะครับซึ่งพบว่าจากกราฟที่เพื่อนลอกลายสามารถทับกับกราฟอื่นๆได้สนิทไหมครับทับกันได้สนิทหมายความว่ากราฟทั้ง3นี้เป็นไงครับเท่ากันทุกประการไหมครับดังนั้นกราฟทั้ง3นี้นะครับจะต้องเป็นกราฟที่เท่ากันทุกประการนะครับต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เนี้ยมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเราเปลี่ยนไหมครับ ค่า k ของเราไม่เปลี่ยนแกนสมมาตรนะคะ

ทั้ง3กราฟนี้ยังคงมีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรอยู่นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าแกนสมมาตรไม่เปลี่ยนคิดว่าค่า k เปลี่ยนอะไรครับจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟใช่ไหมครับจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าต่ำสุดของแต่ละสมการเป็นเท่าใดนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นที่สมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 ก่อนก็คือเป็นเนื้อหาของชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับเราพบว่าจุดต่ำสุดของสมการสีน้ำเงินนะครับกราฟสีน้ำเงินก็คือจุด 0,0 และค่าต่ำสุดของ y เป็น 0 นะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูสมการสีชมพูก็คือ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 บวก 2 นะครับ 2x กำลัง 2 บวก 2 จุดต่ำสุดคือจุดอะไรคือจุดนี้นะครับคือจุดที่ x เป็น0แต่ y เป็นบวก2นะครับหรือว่า y เป็น2นะครับจุด02เป็นจุดต่ำสุดและค่าต่ำสุดก็คือ2นะครับโอเคนะสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 บวก 2จุดต่ำสุดคือจุด02และค่าต่ำสุดของ y ก็คือ2ดังนั้นอีกกราฟหนึ่งนะครับ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3จุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับจุด0กับลบ3นะครับและค่าต่ำสุดคำว่าค่าก็คือค่า y นะครับค่าของฟังก์ชันนะครับค่าต่ำสุดก็คือลบ3นะครับจุดต่ำสุดของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3 ก็คือจุด 0 ลบ 3 และค่าต่ำสุดของ y เป็นลบ3นะครับแสดงว่าค่า k ของเราที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้ส่งผลกับแกนสมมาตรแกนสมมาตรยังคงเป็นแกนเดิมหรือสมการเดิมแต่ค่า k ของเรานะครับจะส่งผลกับอะไรนะครับส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับดังนั้นส่งผลอย่างไรครับเรามาดูที่ข้อที่4นะครับเราจะมาดูว่าจุดต่ำสุดของกราฟของสมการใดอยู่เหนือแกน x แกน x ก็คือแกนในแนวนอนใช่ไหมครับกราฟใดที่มีจุดต่ำสุดอยู่เหนือแกน x และกราฟใดมีจุดต่ำสุดอยู่ใต้แกน x กราฟใดอยู่เหนือแกน x ครับจุดต่ำสุดที่อยู่เหนือแกน x ก็คือสมการy เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 บวก 2 นะครับจะอยู่เหนือแกน x นะครับและกราฟที่อยู่ใต้แกน x ก็คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3 นะครับจะอยู่ใต้แกน x แสดงว่าค่า k ของเรานะครับนอกจากจะเปลี่ยนจุดต่ำสุดนะครับจะสามารถบอกได้ว่าจุดต่ำสุดของเราจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้แกน x ถ้าค่า k เป็นบวกเป็นไงครับจุดต่ำสุดจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้เหนือแต่ถ้า k เป็นลบจุดต่ำสุดจะอยู่ใต้นะครับใต้แกน x นะครับถ้าเกิดว่าเราให้กราฟของสมการสีฟ้านะครับเป็นรูปต้นแบบกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 บวก 2 และ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3 เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 อย่างไรครับให้นักเรียนอธิบายถ้าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานเป็นไงครับกราฟจะเลื่อนขนานขึ้นจาก y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ขึ้นมากี่หน่วยขึ้นมาค่า k หน่วยใช่ไหมครับอันนี้บวก 2 นะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมา2หน่วยนะครับแต่ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3 เป็นไงครับเลื่อนขนานขึ้นหรือลงครับเลื่อนขนานลงมากี่หน่วยครับเลื่อนขนานลงมาเป็น3หน่วยหรือการเลื่อนขนานนะครับถ้าค่า k เป็นบวกจะเลื่อนขนานขึ้นแต่ถ้าค่า k เป็นลบจะเลื่อนขนานลงนะครับและเป็นระยะทางกี่หน่วยพิจารณาจากค่าของค่าสมบูรณ์ของ k นะครับเผื่อกรณีที่ k ติดลบนะครับโอเคนะก็คือกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 บวก 2 นะครับเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 นะครับตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ2หน่วยซึ่งก็คือเป็นระยะเดียวกับ k นะครับโอเคนะ

แต่กราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3 นะครับเป็นกราฟที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 นะครับตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะทาง3หน่วยหรือ3หน่วยนี้คือพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ k ของเรานะครับโอเคนะดังนั้นตอนนี้เราพอมีไอเดียครับว่าค่า k ส่งผลอะไรกับกราฟของพาราโบลาครับก็คือจะทำให้กราฟเลื่อนขนานขึ้นและลงตามค่าของ k k เป็นบวกกราฟก็จะเลื่อนขนานขึ้น k เป็นลบก็จะเลื่อนขนานลงนะครับซึ่งระยะทางที่เลื่อนขนานจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของค่า k นั่นเองนะครับ

0: ต่อไปนะครับเราจะดูว่าถ้าค่าพาราโบลาของเราครับกำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อค่า a น้อยกว่า0นะครับจะให้กราฟของเรามีสมบัติแบบเมื่อสักครู่นี้ไหมนะครับอ่ะเราเริ่มต้นที่ตอนที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a น้อยกว่า0นะครับดังต่อไปนี้นะครับครูกำหนดเหมือนเดิมนะครับสมการพาราโบลาอยู่3สมการก็คือ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 y เท่ากับ -2x กำลัง2บวก2และ y เท่ากับ -x ยกกำลัง2 -3 นะครับอ่ะเมื่อเขียนกราฟของสมการทั้ง3โดยใช้แกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟดังรูปนะครับเราเริ่มต้นที่ข้อที่1นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการมั้ยครับเท่ากันทุกประการมั้ยครับอาจจะเท่ากันทุกประการครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองนำกระดาษลอกลายเปรียบเทียบกราฟทั้ง3กันก่อนนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่ใช้กระดาษลอกลายนะคะลอกกราฟพาราโบลาแล้วลองเปรียบเทียบกันดูเนี่ยสามารถทับได้สนิทในทุกสมการค่ะ
0: จากที่เพื่อนลองใช้กระดาษลอกลายนะครับพบว่ากราฟทั้ง3ทับกันสนิทไหมครับทับกันสนิทไหมครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนห้องอากาศนะครับซึ่งกราฟทั้ง3ทับกันสนิทการที่กราฟทั้ง3ทับกันสนิทหมาย

ความว่ากราฟทั้ง3เป็นไงครับเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3จะต้องเท่ากันทุกประการแล้วข้อ2ล่ะกราฟทั้ง3เส้นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเราก็คือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับโอเคนะเหมือนเดิมนะครับการที่เราบวกค่า k เข้าไปค่า k ไม่ส่งผลกับแกนสมมาตรของกราฟพาราโบลานะครับต่อไปนะครับข้อที่3ถ้าเกิดว่าค่า k ไม่ได้ส่งผลกับค่าแกนสมมาตรดังนั้นจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดอะไรครับจากกราฟนะครับจุดสูงสุดก็คือแต่ละกราฟนะครับกราฟสีฟ้านะครับจุดสูงสุดคือจุด0 0นะครับกราฟสีชมพูจุดสูงสุดก็คือจุด0 2และกราฟสีเขียวจุดสูงสุดก็คือจุด0 -3 นะครับแล้วก็ค่าสูงสุดของแต่ละค่านะครับก็จะเป็น2 0และ -3 ตามลำดับนะครับโอเคนะดังนั้นค่า k ของเรานอกจากค่า k นะครับจะส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับคิดว่าจะคล้ายๆกับลักษณะของพาราโบลาหงายไหมค่า k ถ้าค่า k เป็นบวกเป็นไงอะกราฟก็จะอยู่จุดสูงสุดก็จะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้าค่า k เป็นลบจุดสูงสุดก็จะอยู่ใต้แกน x นะครับจะเหมือนจะคล้ายๆไม่ใช่สิจะเหมือนกับของพาราโบลาหงายเลยนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจุดสูงสุดนะครับกราฟสีชมพูนะครับจุดสูงสุดจะอยู่เหนือแกน x และจุดต่ำสุดขออภัยครับและจุดสูงสุดของกราฟสีเขียวจะอยู่ใต้แกน x นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่5นะครับถ้าให้กราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2เป็นรูปต้นแบบแล้วกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2บวก2และ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2ลบ3เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2อย่างไรจงอธิบายครับถ้าเราเอาสีน้ำเงินเป็นตัวตั้งกราฟสีชมพูได้มาจากอะไรครับได้มาจากการเลื่อนขนานขึ้นไปเป็นระยะกี่หน่วยเป็นระยะ2หน่วยแต่กราฟสีเขียวนะครับเป็นไงครับเลื่อนขนานยังไงครับเลื่อนขนานลงมาเป็นระยะ3หน่วยซึ่ง3หน่วยนี้ดูจากค่าสัมบูรณ์ของ k นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนพอที่จะรู้แนวโน้มของค่า A กับค่า K ที่ส่งผลกับกราฟของพาราโบลาแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาร่วมกันสรุปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากการสำรวจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่าข้อที่1กราฟเป็นรูปพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรใช่ไหมครับมีเส้นตรง y มีแกน y หรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับโดยเราจะแบ่งได้จากค่า a ก่อนค่า a นะครับส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาครับค่า a ส่งผลอะไรครับกับพาราโบลาครับa จะส่งผลกับกราฟคว่ำหรือหงายนะครับถ้า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับแต่ถ้า a ติดลบ a ติดลบสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ติดลบกราฟที่ได้จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับนอกจากนี้นะครับค่าความบานของกราฟจะดูจากค่า a เหมือนกันนะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a หรือ absolute a นะครับมีค่าน้อยลงเรื่อยๆ f a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากแต่ f a ยิ่งมาก absolute ของ a นะครับยิ่งมากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะอันนี้คือค่า a คือความรู้จักชั่วโมงที่แล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูค่า k บ้างนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟหรือว่าเรียกย่อๆว่าจุดยอดนะครับจุดยอดของกราฟจะอยู่ที่จุดอะไรครับทั้งหมดนี้นะครับถ้ามีแค่นี้จุด 0k นะครับไม่ใช่จุด00นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k จุดยอดนะครับจะเปลี่ยนจากจุด00เป็นจุด 0k ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดก็คือค่า k นะครับโอเคนะถ้า k เป็นบวกนะครับk มากกว่า0นะครับจุดยอดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับจะอยู่เหนือหรือใต้แกน x ครับจะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้าค่า k ติดลบเป็นไงครับจุดยอดจะอยู่ที่ใต้แกน x นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเทียบกับกราฟในชั่วโมงที่แล้วก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับภาพที่ได้ของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง k นะครับจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับโดยถ้าค่า a มากกว่า0นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นหรือลงครับขึ้นไปเป็นระยะกี่หน่วยนะเป็นระยะ k หน่วยนะครับอันนี้คือเราใช้ k เป็นตัวค่าคงที่ใดๆนะครับแต่ถ้าค่า k ติดลบนะครับk ติดลบกราฟของ y เท่ากับx ยกกำลัง2เป็นครับจะเลื่อนขนานลงมานะครับ y ติดลบก็จะเลื่อนลงมาแต่ถ้าพูดถึงระยะทางระยะทางเป็นลบได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นระยะของเราจะต้องใส่ absolute หรือค่าสมบูรณ์นะครับเพื่อบอกว่าเป็นจำนวนบวกนะครับโอเคนะดังนั้นกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2จะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะabsolute k หน่วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะพอรู้นะครับว่ากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ค่า a ส่งผลกับอะไรบ้างนะครับเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายถ้า a เป็นบวกเป็นพาราโบลาหงายแต่ถ้า a เป็นลบเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะมีจุดต่ำสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดซึ่งจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนั้นจะดูที่ดูจากค่า k นะครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดก็คือจุด 0k นะครับโอเคนะถ้าเกิด k เป็นบวกกราฟจะอยู่เหนือหรือใต้แกน x กราฟจะอยู่เหนือแกน x ถ้าค่า k ติดลบกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะครับตอนนี้นักเรียนพอที่จะมองเห็นภาพพาราโบลาคร่าวๆแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับ
เป็นแบบฝึกหัดที่4เรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อข้อที่1ครูจะให้วาดกราฟนะครับนักเรียนพอที่จะวาดกราฟคร่าวๆพอนะครับว่ากราฟของเราเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายและจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่เหนือหรือใต้แกน x นะครับอ่ะตอนที่1จะให้วาดกราฟนะครับวาดคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับตอนที่2ครูจะมีพาราโบลามาให้4ค่านะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าพาราโบลาที่ครูกำหนดมานะครับเป็น

กราฟของสมการใดนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่3นะครับให้นักเรียนตอบคำถามและข้อที่4นะครับให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแนวคิดสำหรับการทำพาราโบลาที่ระดับสูงมากยิ่งขึ้นก็คือถ้ามีจุด3จุดนะครับเป็นจุดที่มีกราฟพาราโบลาบรรจุอยู่นะครับจะมีวิธีการหาสมการพาราโบลาอย่างไรนะครับนักเรียนลองดำเนินการตามที่ครูไกด์ให้นะครับ

ไปแล้วครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะเรามาสรุปร่วมกันนะครับสรุปนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0มีลักษณะดังนี้ครับข้อ1เป็นกราฟพาราโบลาที่มีลักษณะเป็นรูปสมมาตรโดยมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับค่า k ของเรายังไม่ได้ส่งผลกับแกนสมมาตรนะครับโอเคนะถ้า a มากกว่า0นะครับกราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a น้อยกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับค่าความบานจะพิจารณาจากค่า a นะครับถ้า absolute ของ a มีค่าน้อยกราฟจะบานมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้า absolute ของ a มีค่ามากนะครับกราฟจะบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนเพิ่มขึ้นมาในวันนี้นะครับก็คือจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด 0k ซึ่งค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับ k นะครับโดยถ้า k เป็นบวกจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับจะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้า k เป็นลบนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดจะอยู่ใต้แกน x นะครับและกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k นะครับเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับโดยถ้า k เป็นบวกนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ k หน่วยแต่ถ้า k เป็นลบนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2จะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะค่าสัมบูรณ์ของ k หน่วยนะครับ

0: สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสังเกตว่าพาราโบลาของเรามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาครับก็คือมีลบ h ใช่ไหมครับค่า a ของเราเรารู้แล้วว่าจะส่งผลกับความหรือหงายของพาราโบลาใช่ไหมครับและค่า k นะครับจะเป็นการเลื่อนขนานนะครับถ้าค่า k เป็นบวกกราฟจะอยู่เหนือแกน x ถ้าค่า k เป็นลบกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะครับซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าค่า h ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับจะส่งผลอย่างไรกับพาราโบลาโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่5เรื่องสำรวจกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่6นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้นผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: นี่เ
2: มันน่าโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำ

0: องหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะ

0: น้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
2: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
2: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
0: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
6: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และ

0: โครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์พระเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอแล้วเคย
3: แต่ไม่ได
0: ้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เออ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
3: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่มั่งละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มส่งตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเฮ้แล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

0: บวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1. เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก 2. ลีลาการแสดง 3. ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการลำนะครับซึ่งการลำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการลำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นลำเต้ยนะครับลำเต้ยหัวนวลตาลนะครับลำตังหวายลำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการลำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับ

0: เราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับพอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณแฟลตคลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก โดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
4: ถนนรามคำแหงเรานี่เราประสบภัยอยู่กี่วันแล้วคะเนี่ย
5: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่นศุกร
4: ์ค่ะ
5: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
4: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานเลย
5: ใช่ๆๆ
4: ตอนนี้ก็คือรอรถเมล์
5: ค่ะ
4: สายอะไรคะที่เรารอ
5: 22ค่ะ

0: ้เวลา
1: โหนานมากเลย
0: ค่ะเมื่อวานก็รอ
1: ใช่เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
2: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1.50 เมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
3: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
4: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจากที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
5: ใส่เยอะเลยครับกำลังใจนะครับขอไปให้คนป่วยด้วย
6: สามีตรงมาเลยเนี่ยสองโ
7: อ้ไม่ต้องลงมาจ้าไม่ต้องลงมาเดี๋ยวลื่นนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไปอย่าเดินย่ำน้ำนะ
5: เดี๋ยวให้คนป่วยด้วยครับ
6: ขอบคุณนะ

0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
2: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกันกับคม
1: ประสานทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
0: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
3: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทม.เนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทน์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
3: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาว

0: เตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรัมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทน์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
2: นี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำต่างท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
0: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
1: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม้น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50 ซม.แต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้น

0: ที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ

0: เดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
1: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
2: ผมไปที่แพร่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
2: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
0: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
2: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
1: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
2: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายความหมายของลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรมได้นะคะข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วเรียนฟังให้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนักเรียนเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะอันนี้เอามาจากชีวิตจริงเลยนะคะข้อแรกเลยคือดาวน์โหลดเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบเคยไหมเนี่ย
1: เคย
2: ทำบ่อยไหมคะ

บอยนะส่วนใหญ่นักเรียนจะดาวน์โหลดทางไหนอะ YouTube หรอเนาะเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไปหาวิธีมาใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปดาวน์โหลดในทางที่เขาอะไรคะเขามีให้ล่ะคะ

0: ว่ายน้ำวิชาอะไรอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากติกาการกีฬาใช่ไหมแล้วให้เครดิตหรือเปล่าบางคนบางคนบอกให้บางคนใส่หัวบอกไม่ให้เอ๊ยยังไงเนี่ยทีนี้2ข้อนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมหมดเลยทั้ง2ข้อนี้นะคะทีนี้ดูให้ดีนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเคยทำนั้นผิดพรบลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรผิดมั้ย
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: บางคนบอกผิดบางคนเงียบเลยเพราะว่าอะไรฮะรู้ไหมว่าตัวเองผิดบางทีรู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้นะคะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยทำนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนรู้จักลิขสิทธิ์หรือไม
2: ่
0: รู้จักไหมคะรู้จักไหมรู้จักเคยได้ยินไหม
1: เคย
0: นะคะเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะนะเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์คือนะคะดูให้ดีนะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะไปได้นะจดเพิ่มเติมลงไปได้ถ้านักเรียนกรณีที่ครูพูดยกตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนักเรียนก็จดบันทึกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมจะมีคำถามนะคะให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูลิขสิทธิ์คือนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์คืออะไรล่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือเราเป็นเจ้าของถูกต้องไหม
1: ใช่
0: ไหมคะเราจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลหรือว่าทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรสื่อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะที่บางทีทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นบางทีเราคิดว่าทำไมคะนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาร้องมาเป็น10ปีแล้วถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าทำไมคะบางทีบางครั้งเนี่ยถูกจ้างงานไปแล้วให้ร้องเพลงเขากลับทำไมคะเอาเพลงที่เขาเคยร้องเนี่ยกลับมาร้องนะปรากฏว่าทำไมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบางทีอะไรคะค่ายเพลงคือเจ้าของใช่ไหมคะบางทีศิลปินหมดผู้สร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องอะไรคะจดทะเบียนนะจะมีงานบางประเภทนะคะนักเรียนที่ทำไมคะพอเราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนกฎหมายคุ้มครองทันทีเลยนะคะจะมีบางกรณีนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะงานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างนักเรียนอาจจะมีมากกว่าในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นไหมประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะงานสร้างสรรค์ใช่ไหม9ประเภทดูในใบความรู้นะนะคะดูประกอบไปด้วยนะคะต่อมานะคะของงานนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการรำนะการเต้นการแสดงนะคะประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะคะรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยรู้จักไหมละครใบ้ใช่ไหมนะต่อมาข้อที่3คืองานศิลปกรรมเช่นอะไรคะงานจิตรกรรมนะคะงานประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมนะคะภาพถ่ายนะคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพนักเรียนดอกไม้แล้วนักเรียนโพสต์ลงโซเชียลนะเคยไหมเราเคยถ่ายภาพแล้วเราโพสต์ลงโซเชียลไหมเคยไหมคะเช่นถ่ายรูปอาจจะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าใช่ไหมคะวิวทิวทัศน์แบบนี้นักเรียนสมมุติว่าท่านเรียนโพสต์ลงโซเชียลแล้วมีคนทำไมคะก๊อปรูปเราไปนี่ก็ผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าสมมุติว่าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีในกรณีที่ทำไมคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะนะคะทีนี้เรามาดูนะข้อที่4นะมี9ประเภทนะข้อที่4นะคะงานดนตรีกรรมเช่นอะไรคะคำร้องทำนองและการเรียบเรียงเคยได้ยินไหมพวกนี้เวลาที่ทำไมคะเหมือนตอนที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าเกี่ยวกับดาราศิลปินใช่ไหม บางครั้งจะเอาเพลงนั้นไปเรียนเข้าไปฟังเพลงตามอะไรคะ

สื่อออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำไมคะคำร้องคือใครใช่ไหมทำนองคือใครหรือการเรียบเรียงเนี่ยคือใครเขาจะระบุไว้เลยนะนะคะแต่ถ้าทำไมเพลงเอามาส่งครูแบบนี้นะแล้วถ่ายลง YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องดูทำไมคะว่าเพลงนั้นที่เราเอามาเขาฟรีลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะอาจจะต้องเขียนอะไรอีเมลไปขออนุญาตเขาแบบนั้นเป็นต้นนะคะต่อมางานสิ่งหูอย่างอื่นเอาพูดง่ายๆเลยคืออะไรคะสื่อโฆษณาเคยได้ยินไหมสปอตโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้นักเรียนสปอตโฆษณาทำไมคะบางสปอตโฆษณาเนี่ยสามารถนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเขาบอกว่าฟรีลิขสิทธิ์นะแต่บางสปอตโฆษณาทำไมคะเขาก็ทำลิขสิทธิ์ของเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเอามาทำแบบดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะต่อมาอะไรอีกคะงานโสดทัศนวัสดุเช่นอะไรวิดีโอเทปนะคะVCD DVD นะคะตามจริงเนี่ยสื่อพวกนี้นักเรียนเอาไปหมดแล้วแต่กฎหมายทำไมคะเขาก็ยังครอบคุมอยู่นะคะแต่ตามจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหาได้ไหมวิดีโอเทปเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะงานภาพยนตร์นะเช่นอะไรคะภาพยนตร์รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยเคยไหมเคยได้ยินแบบเสียงภาพยนตร์ที่ประกอบไหมนักเรียนอันนี้ก็ทำไมคะถือว่ามีลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำไมคะภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็ทำไมคะทำขึ้นมาใหม่นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นั้นๆนะคะส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์หมดเลยต่อมาข้อ8นะคะงานเผยแพร่นะคะเสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุนะคะการแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์นะคะต่อมาข้อที่9งานอื่นใดในแผนกอะไรคะวรรณคดีนะส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมเคยเรียนภาษาไทยไหมภาษาไทยเคยเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามีวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรียนใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะลิขสิทธิ์จดเมื่อปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต่อมาแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะศิลปะเนี่ยนักเรียนเรียนกับใครครูปันใช่ไหมนักเรียนเรียนกับครูปันครูเวลาครูปันหาภาพมาทำไมคะนักเรียนเห็นไหมว่าครูปันเขาจะใส่เครดิตใช่ไหมคะเจ้าของภาพเสมอนะคะอันนั้นก็ทำไมคะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะเป็นผลงาน9ประเภทที่จัดในหมวดหมู่ที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อที่1เลยเราได้ยินทั่วไปเลยนะคะเช่นอะไรคะข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารเช่นอะไรคะวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจำนวนคนปริมาณเป็นต้นนะคะเหมือนเวลาเราเปิดทีวีตอนเช้าๆแล้วก็มีข่าวเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะนักเรียนบางทีนักเรียนก็ทำไมคะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือสามารถนำมาเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้นะคะสองคืออะไรคะความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบนะคะวิธีการใช้หรือทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบนะคะหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นี่ไม่จัดว่าทำไมคะเป็นงานที่ทำไมมีลิขสิทธิ์นะสองข้อ2 ข้อเมื่อสักครู่นี้นะสิ่งที่ควรทำฟังให้ดีนะทั้งงานที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์และทั้งคู่เลยสิ่งที่เราควรทำฟังให้ดีนะ1คืออะไรคะอันแรกเลยคืออ้างอิงให้เครดิตเจ้าของผลงานนะคะ2คือข้อต่อมาคือใช้เท่าที่จำเป็นไม่เกินขอบเขตคำว่าขอบเขตคืออะไรคำว่าขอบเขตคืออะไรคะเช่นอะไรเราเอารูปนั้นมาถูกต้องไหม

ใส่ลงไปในรายงานใช่ไหมใส่ลงไปในงานรายงานของเราแต่ทำไมเราไปทำซ้ำถ่ายเอกสารเพื่อทำไมคะเพื่อเอาไปจำหน่ายแบบนี้ผิดไหมผิดนะคะผิดนะแล้วก็ทำไมคะเกินขอบเขตหรือจำนวนที่เขาให้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยทำไมคะเจ้าของเขาอาจจะระบุมาว่าทำไมให้ใช้ทำซ้ำไม่เกิน10ครั้งต่อ1ภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมานะคะต้องแล้วแต่เจ้าของเขาเลยต่อมาไม่ใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อนี้ทำไมคะเราจะเห็นสินค้าที่เป็นพัดรูปศิลปินเห็นไหมกระเป๋าที่สกรีนลายเป็นรูปศิลปินต่างๆใช่ไหมคะหรือตัวการ์ตูนนะพวกเราเนี่ยเคยใส่ชุดการ์ตูนกันมาทั้งนั้นแหละจริงไหมคุณไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าการ์ตูนตัวอะไรนะแต่มันแล้วแต่ช่วงวัยของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะช่วงนั้นฮิตอะไรใช่ไหมทุกคนผ่านมาหมดใช่ไหมถ้าทำไมคะเราซื้อของลิขสิทธิ์ก็จะราคาแพงถูกต้องไหมคะของแท้ใช่ไหมนะเผลอๆเนี่ยกลับไปดูเลยที่บ้านเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีนะอย่าเที่ยวไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5นะเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูครูให้ใบความรู้ที่5เราไปอยู่ไหนจ๊ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูจะต้องให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมด้วยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ทำไมคะเสริมจากใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะทีนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะศึกษาใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราได้ใบความรู้กันไปทุกคนแล้วทีนี้บัตรสถานการณ์ตอนนี้ครูสุ่มนะคะแจกบัตรสถานการณ์ให้กับทุกคู่แล้วถูกต้องไหมในวันนี้กิจกรรมที่ต้นทางครูจะให้จับคู่นะส่วนปลายทางนะก็สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้บัตรสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูถามก่อนใครได้สถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายทำรายงานใครได้คะเช็คก่อนนะบัตรสถานการณ์ที่2ล่ะครูนำคลิปวิดีโอใครได้คะมีไหมน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มนะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่นะคะในแต่ละประเด็นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะดูให้ดีนะนักเรียนเขียนสถานการณ์ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้อีก3กิจกรรมครูมีฟังให้ดีนะครูมีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะมีทั้งหมด10สถานการณ์เดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มให้นักเรียนพรีเซนต์สักหน่อยนึงนำเสนอให้นักเรียนไปทางฝั่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่7นะคะเราได้บัตรสถานการณ์ไปแล้วนะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่ในแต่ละประเด็นแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ทำไมคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจคำสั่งไหมเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเห็นไหมคะครูจะมีประเด็นพิจารณาถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะผลการพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนักเรียนก็ระบุเหตุผลไหมครูด้วยโอเคไหมคะพร้อมหรือยังจับคู่นะนะคะบริหารจัดการในกลุ่มให้ดีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3กลุ่มนะคะนำเสนอสถานการณ์จากนั้นทำไมคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่2และกลุ่มที่3โอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วฟังให้ดีนะนักเรียนที่ได้นะคะสถานการณ์เดียวกับเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอถ้านักเรียนมีข้อโต้แย้งอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนักเรียนยกมือได้เลยนะคะโอเคนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับคุณครูนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแล้วทำการอ้างอิงแหล่งที่มาของคลิปประเด็นพิจารณานะครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอาเป็นการหาเงินครับลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าใช้บางส่วนไม่ได้ก๊อปทั้งหมดครับประมาณของปริมาณของการนำไปใช้นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าเปิดเท่าที่จำเป็นครับสำหรับการสอนผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าไม่กระทบรายได้เจ้าของคลิปครับแล้วก็ในสถานการณ์ได้อ้างอิงแหล่งที่มาครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอย่างกรณีของกลุ่มที่1นะคะอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมนะแต่แล้วก็ทำไมคะครูผู้สอนทำไมให้เครดิตเนาะหรือว่าให้อ้างอิงหลังอะไรคะในคลิปด้วยนะโอเคต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
3: สำหรับสถานการณ์ที่กลุ่มผมได้นะครับนักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของการทำการตลาดของร้านกาแฟจึงนำภาพโลโก้ของร้านกาแฟมาประกอบข่าวครับประเด็นการพิจารณาครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาคือไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่ให้เครดิตของโลโก้ร้านกาแฟครับลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากเป็นโลโก้เชิงพาณิชย์ครับปริมาณของการนำไปใช้นะครับพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากไม่มีการแจ้งปริมาณการนำไปใช้และผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์พิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจากการนำเสนอข่าวและอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้น่าสนใจนะนะคะนักเรียนตามจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินข่าวทั่วไปใช่ไหมคะการเกี่ยวกับอะไรคะการเปรียบเทียบทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่ทำไมคะในสำนักข่าวนั้นๆก็ควรจะเอามาจากผลสำรวจนะคะทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ว่าทำไมคะเอาโลโก้มาเปรียบเทียบหรืออ่านข่าวกันเองจะต้องมีทำไมข้อมูลทางธุรกิจที่ทำไมคะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วเอามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงทำไมคะผลกระทบเชิงพาณิชย์มีไหมถ้าในสถานการณ์นี้มีไหมคะมีเนื่องจากว่าทำไมบางทีอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ทำไมตัดสินใจบริโภคกาแฟนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำไมคะถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นเขาเสียหายมากๆเขาอาจจะทำไมคะฟ้องร้องได้นะคะในการนำเสนอข่าวนะต่อไปกลุ่มที่3
4: บัตรสถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือติวเตอร์นำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาถ่ายเอกสารขายให้นักเรียนเพื่อไปอ่านสอบค่ะวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่านำไปใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไรค่ะลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะคือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้ความคิดไม่ควรนำผลงานเหล่านี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการค้าค่ะปริมาณของการนำไปใช้ค่ะไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ปริมาณมากหรือน้อยถ้าหากเป็นส่วนสำคัญก็ถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของตนของขอโทษค่ะไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถ้ากล่าวโดยรวมแล้วสถานการณ์นี้ทำถูกต้องไหมติวเตอร์คนนี้
1: ไม่
0: ถูกต้องนะคะเพราะว่าทำไมคะทำการดัดแปลงทำซ้ำใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะ นำไปขายด้วยเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะอาจจะทำให้ทำไมคะเจ้าของผลงานเกิดความเสียหายนะคะโอเควันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10สถานการณ์อาจจะนำเสนอกันได้ไม่ครบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มที่1 2และ3นะคะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมตอนนี้ครูแจกใบโพสต์อิทให้เราแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะบนโต๊ะอ้าวแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกเพื่อนเลยค่ะคนละ1ใบนะเล่งมือนิดนึงนะคะคำถามมีอยู่ว่าความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงไปในโพสต์อิทที่ครูแจกเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์นะคะนักเรียนนะบางครั้งเราก็ไว้ทำอะไรคุ้มครองผลงานตัวเองต้องไหมคะสมมตินักเรียนวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเอาผลงานเราเนี่ยไปใช้นะคะในด้านต่างๆนักเรียนก็ทำไมคะมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผลงานของตนเองตามจริงเรื่องนี้เราเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วใช่ไหมคะเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 แล้วก็ม.3

0: ักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคำถามนี้นะตอบทุกคนนะคะแต่ว่าครูอาจจะอ่านคำตอบของนักเรียนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4และกลุ่ม5นำเสนอคำตอบ
1: จะได้รู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ประเภทงานที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ครับรวมถึงการนำงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ครับก็คือเราควรที่จะนำเครดิตมาใช้ด้วยมาให้เครดิตได้ครับโดยผมนะครับจะนำความรู้ส่วนนี้นะครับไปใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงาน presentation หรือว่าเป็นรายงานต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการอ้างอิงภาพต่างๆนะครับก็จะใส่เป็นเครดิตหรือว่าลิงก์ไว้ข้างล่างภาพครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
2: รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผลงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนักเรียนรวมคำตอบนะคะไว้กับใบกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะรวบรวมเลยนักเรียนรวบรวมเลยของแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ไหมคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องอื่นๆอีกนะก็พยายามใช้นะคะลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคนะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเพราะเป็นการเคารพเจ้าของผลงานป้องกันการผิดกฎหมายนะคะทำให้งานของเราในน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยุติธรรมนะคะก็ฝากไว้ด้วยประเด็นนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเนาะก็นักเรียนก็สามารถนะคะทบทวนบทเรียนย้อนหลังรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าทบทวนบทเรียนได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
3: ไม่มี
0: มีไหมไม่มีนะอย่าลืมรวบรวมใบกิจกรรมกับอะไรคะคำตอบให้ครูด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะไม่มีคำถามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศรัชกาลต่อมา

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพระยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพระยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพระยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปแล้วนั่นเองนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วว่ากฎหมายอาญานั้นคือกฎหมายในลักษณะแบบใดนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนรู้อยู่กับเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายแพ่งได้ถูกต้องถัดมา2สืบค้นและยกตัวอย่างลักษณะความผิดทางแพ่งได้ถัดมาค่ะในข้อที่3คือเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นตลอดจนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะให้ทุกคนตอบคำถามกับคุณครูนะคะค่ะนักเรียนคะคำถามในข้อที่1นะคะถามว่าหากนักเรียนพบว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาทซึ่งไม่รู้ที่มานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเหตุใดใครอยากตอบดีหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนจะทำอย่างไรเราควรทำอย่างไรดีถ้ามีคนโอนเงินมาให้เรา 100,000 บาทเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: เช็คหรือว่าตรวจสอบก่อนครับว่าเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เราควรใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี
0: ้คิดว่าเช็คอย่างไรคะลูกเช็คอย่างไร
2: ก็เช็คกับทางธนาคารอย่าง
0: นี้ตรวจสอบกับทางธนาคารใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคำตอบอื่นๆไหนใครคิดว่าควรทำอย่างไรอีกถ้ามีเงินโอนมาให้เรา 100,000 บาทเลยเข้าบัญชีธนาคารเราเลย

0: เองนะคะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนมีคำตอบอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราแจ้งกับทางธนาคารแล้วเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: แจ้งตำรวจครับ
0: มันแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากไหนนั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะทั้งดำเนินการตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนหรือว่าทำการลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งความไว้ก่อนนั่นเองเพราะเราไม่ทราบว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากที่ใดนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะมาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามต่อมาถามว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการโอนเงินผิดบัญชีหากนักเรียนไม่ส่งคืนเงินถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรอ่ะคิดว่าเป็นความผิดไหมคะใครอยากตอบดีมีความผิดอย่างไรนักเรียนสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีคนโอนเงินมาให้เราผิดแล้วเราทราบว่าเขาโอนมาให้เราผิดอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ถ้าเราไม่โอนเงินคืนอ่ะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะและเป็นความผิดอย่างไรใครอยากตอบดีนักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของเราได้เลยนะคะค่ะไม่มีผิดค่ะนักเรียนสามารถตอบได้เลยเชิญค่ะ
2: คิดว่าเป็นความผิดทางกฎหมายครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราครับแล้วมันก็มาเข้าบัญชีแสดงว่ามันอาจจะมีการโอนผิดนะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นถ้าเราไม่ส่งคืนอาจจะเป็นความผิดเรื่องของการลักทรัพย์ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะถ้าเราไม่ทำการส่งเงินคืนให้กับเจ้าของที่เงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะถ้าเรารับมาและเราไม่ส่งคืนและเรานำเงินตรงส่วนนั้นมาใช้อีกแน่นอนค่ะนักเรียนมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะถือว่าเรารับเงินของผู้อื่นมาโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้เต็มใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายแพ่งจากข้อความจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคำถามเลยนักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งหรือไม่มีความเกี่ยวข้องใช่ไหมคะและจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เป็นการถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเงินใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ถามคำถามกันไปแล้วเนาะแล้วตอบคำถามไปแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยหมายถึงอะไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการร่วมการระดมความคิดนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถร่วมการระดมความคิดได้เลยลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนจากที่เราได้ร่วมการระดมความคิดแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรอ่ะใครอยากตอบคำถามคุณครูดีคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินครับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การถ่ายทอดมรดกครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ร่วมระดมความคิดกันนั้นก็บอกว่าในเรื่องของกฎหมายแพ่งเป็นเรื่องของสิทธินั่นเองแล้วก็หน้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินการสืบทอดการถ่ายทอดมรดกนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรนะคะค่ะนักเรียนกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทําหรือการละเว้นกระทําบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อกันกฎหมายแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยในสังคมนั่นเองนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในหลายเรื่องแต่ในวันนี้เราจะเน้นพูดถึงกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมนี้เราเคยได้ทำกันไปแล้วเมื่อช่วงของกฎหมายอาญาใช่หรือไม่เอ่ยนักเรียนก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาหาผู้ชนะกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่กฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความผิดกับคำอธิบายให้สอดคล้องกันค่ะกำหนดระยะเวลาให้นักเรียน2นาทีเท่านั้นนะคะระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ตได้นะคะค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดบัตรทำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของบัตรคำกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4บัตรคำด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่แบบที่1นะคะคือบัตรคำที่1บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญา2ค่ะเกี่ยวกับการละเมิดค่ะถัดมาคือลาภมิควรได้ถัดมาคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากบัตรคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็สามารถสืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาทำการจับคู่กับชื่อของความผิดของกฎหมายแพ่งได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่คำอธิบายของบัตรคำเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้องทำการจับคู่กันนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลงมือทำจับคู่นะคะกลุ่มใดทำเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคำตอบแบบเช่นเดิมเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะหาผู้ชนะด้วยผู้ชนะจะมีเพียงแค่1กลุ่มเท่านั้นนะคะที่จะได้รับคะแนนพิเศษไปเลยทุกกลุ่มพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: ค่ะพร้อมนะคะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ

0: หมดเวลาค่ะนักเรียนครบ2นาทีแล้วกลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1มีกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นเองก็คือกลุ่มที่3นั่นเองกลุ่มอื่นๆเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มที่3ไวกว่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนทำการจับคู่ไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะห้ามสลับกันกับสิ่งที่คุณครูเฉลยไปนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่การจับคู่กฎหมายแพ่งในเรื่องที่1บอกว่าเกี่ยวกับสัญญานั่นเองนักเรียนคิดว่าสัญญาหมายถึงอะไรคืออะไรใครตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะเชิญค่ะสัญญาคืออะไรกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะ
0: คือการผูกพันกันตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะคือสัญญานั่นเองจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่กลุ่มอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะในข้อนี้ตอบว่าถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสัญญานะคะก็คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าสัญญาแล้วสัญญาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสัญญาบ้างนะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะไม่คุยค่ะหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือสัญญาที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการผูกพันกันระหว่าง2คนขึ้นไปคือผูกพันกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่คือการตกลงกันนั่นเองเช่นตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไรกันสักอย่างนึงแต่มีการผิดสัญญากันแบบนี้ก็มีความผิดทางกฎหมายเช่นกันนะคะนักเรียนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นความผิดด้วยนะคะถ้าเราสัญญากันไว้แล้วเราไม่ทำตามถือว่ามีความผิดนะคะยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับสัญญานะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูนะคะอันนี้คือความผิดเกี่ยวกับสัญญานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเห็นอะไรในรูปมีการซื้อขายรถกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือนายกเนี่ยได้ทำสัญญาจะขายรถให้กับนายขอแต่กลับนำรถไปขายให้กับคนอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั่นเองค่ะนี่ก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะถือว่าผิดสัญญาเนื่องจากว่าตอนแรกนายกทำการที่จะสัญญาทำการสัญญากับนายขอว่าจะขายรถให้กับนายขอแต่ผิดสัญญาไปขายให้กับคนอื่นแล้วแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนถือว่าได้ทำสัญญากันแล้วแต่ไปขายให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราผิดสัญญาเนี่ยจะมีโทษอย่างไรกันบ้างในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันก่อนว่าถ้าเราผิดสัญญามีเรื่องอะไรบ้างที่ถ้าผิดสัญญาแล้วเราจะมีความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การจับคู่ความหมายเกี่ยวกับแพ่งต่อในเรื่องถัดมาก็คือการละเมิดนั่นเองนักเรียนคิดว่าการละเมิดหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบไหมเอ่ยการละเมิดคืออะไรเชิญค่ะ
2: คือการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญา
0: คือการที่มีคนบุคคลหนึ่งทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรุ่มอื่นๆตอบว่าอย่างไรกันตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกันใช่ไหมคะจะถูกหรือไม่เรามาดูกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการละเมิดนะคะก็คือการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญานั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการละเมิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการละเมิดในทางแพ่งนั้นมีในเรื่องอะไรบ้างที่ขัดกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้นักเรียนเห็นอะไรมีรถชนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะก็คือนายกรเนี่ยได้ขับรถโดยประมาทไปชนรถของนายขอนั่นเองทำให้รถของนายขอนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ตัวนายขอเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดของผู้อื่นการไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นไปขับรถโดยประมาทแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถของผู้อื่นเสียหายด้วยแบบนี้นะคะก็จะมีโทษทางกฎหมายแพ่งด้วยนะคะก็ต้องทำการชดใช้ให้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่เรื่องต่อมาบัตรคำต่อมาพูดในเรื่องของลาภมิควรได้ลาภมิควรได้คืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยเชิญค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะลาภไม่ควรได้คืออะไร
3: การได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีหลักฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรับรองครับ
0: คือการได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่มีกฎหมายรับรองไว้นั่นเองใช่ไหมคะกลุ่มอื่นๆตอบเหมือนเพื่อนไหมเอ่ยกลุ่มอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคือการได้รับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ของกฎหมายรับรองไว้นั่นเองหรือว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินมาผิดแบบนี้ถือเป็นเรื่องของลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราถูกไหมตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทางแพ่งถ้าเราไม่ทำการคืนเงินด้วยถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดกับลาภไม่ควรได้เมื่อสักครู่นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้เลยก็คือในเรื่องของนายกได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางขอจำนวน 10,000 บาทเนื่องจากความเข้าใจผิดในเรื่องของเลขบัญชีนั่นเองทำให้เป็นอย่างไรโอนเงินผิดมาใช่ไหมคะโอนเงินผิดมานั่นเองนะคะนักเรียนจึงทำให้นายกเนี่ยเสียเงินไปตรงส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านายกไม่ได้รับเงินคืนนางขอไม่โอนเงินคืนให้มีความผิดไหมมีความผิดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่อง

0: มือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ
1: ถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บัตรคำสุดท้ายบัตรคำสุดท้ายพูดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครอยากตอบคำถามนี้ดีเชิญค่ะ
2: การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรืออนุญาต
1: คือการที่บุคคลหนึ่งได้เข้าไปจัดการทรัพย์สินของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งนั่นใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่คนกลุ่มอื่นๆตอบว่าไงตอบแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายกันนะคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็คือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการจับคู่ใช่ไหมคะค่ะถูกกันทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้เราหาผู้ชนะใช่ไหมเอ่ยตอนในช่วงแรกก็มีผู้ที่ได้ชนะแล้วก็รวดเร็วที่สุดใช่ไหมเอ่ยก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาที่ตัวอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่างของเมื่อสักครู่นี้คุณครูลืมอธิบายไปสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนคือในเรื่องของการกระทำความผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นยกตัวอย่างเช่นนายกเห็นว่าบ้านของนายขอหลังคาถูกพายุพัดจนทำให้น้ำฝนเนี่ยรั่วเข้าบ้านไปและทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายนายกจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้โดยที่นายขอไม่ได้สั่งนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่ออ่ะเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะขั้นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกความหมายของกฎหมายแพ่งความผิดทางแพ่งลงในใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่ากฎหมายแพ่งหมายถึงอะไรและมีความผิดใดบ้างที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างมาด้วยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองนะคะใบงานนี้คือใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายแพ่งพร้อมกับยกตัวอย่างความผิดทางแพ่งมาด้วยค่ะและวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะเป็นใบงานกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันทำเพราะว่าทุกคนได้คะแนนที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มวางปากกาลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขียนความคิดเห็นไปอย่างไรบ้างเขียนคำตอบไปแนวทางอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนข้อที่1คุณครูบอกให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนเขียนไปว่าอะไรกฎหมายแพ่งคืออะไรใครอยากตอบดีกฎหมายแพ่งคืออะไรคะสามารถหยิบไมค์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะกฎหมายแพ่งคือเชิญค่ะ
2: ความหมายของกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับเอกชนด้วยสิทธิ์หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลระหว่างเอกชนต่อเอกชนตามกฎหมายครับ
0: ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมคะเป็นเอกชนกับเอกชนนั่นเองใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่งอย่างน้อย4อย่างใช่ไหมคะการกระทำความผิดทางแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปมี4อย่างใช่ไหมมีเรื่องของสัญญามีเรื่องของการละเมิดมีเรื่องของอะไรอีกมีเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งและเรื่องอะไรอีกคะลาภไม่ควรได้ใช่มี4อย่างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาในเรื่องของเรื่องแรกก่อนเรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนะเรื่องของสัญญาสัญญาคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไรคือการกระทำความผิดทางแพ่งในเรื่องของสัญญากลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
3: ค่ะสัญญาคือการผูกพันระหว่าง2คนขึ้นไปโดยการมีการตกลงเรื่องสิทธิค่ะ
0: แล้วนักเรียนยกตัวอย่างของการกระทำความผิดของสัญญาว่าอย่างไร
3: ก็คืออย่างเช่นนะคะคือเราจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมคะแล้วเรามีการจดสิทธิสัญญากันแต่ว่าเราจดกันแบบไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องมา
0: แล้วก็มีอีกฝ่ายนึงผิดสัญญาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นความผิดทางกฎหมายใช่ไหมเอ่ยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาจากเรื่องสัญญาแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรการละเมิดนักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดในเรื่องของการละเมิดว่าอย่างไรคะกลุ่มไหนกลุ่มที่สองตัวอย่างว่าอย่างไรเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะ
4: ก็คือนายวีขับรถไปชนบ้านของนายเอกครับ
0: นายอะไรนะ
4: นายวีวี
0: นายวีขับรถไปชนบ้านของใครนะคะ
4: นายเอกครับ
0: นายเอกจึงทำให้นายเอกนั้นได้รับความเสียหายบ้านได้รับความเสียหายใช่ไหมคะแล้วนายวีต้องทำอย่างไรคราวนี้
4: ต้องชดใช้รับผิดชอบครับ
0: ต้องมีการชดใช้และรับผิดชอบนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในเรื่องของเรื่องถัดไปคืออะไรคะลาภไม่ควรได้กลุ่มใดยกตัวอย่างเชิญค่ะ
5: การรับเงินทอนจากผู้ขายผิด

0: แล้วไม่คืนครับ
1: มีการรับเงินทอนจากผู้ที่ขายของให้เราแล้วเราไม่คืนใช่ไหมคะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งใช่ไหมเอ่ยเพราะถือว่าไปทำอะไรไปรับเงินของเขามาโดยที่เป็นลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในข้อสุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะกลุ่มไหนอยากตอบดีคือยกตัวอย่างเชิญค่ะนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไร
2: การที่ช่างมาซ่อมแอร์โดยเจ้าของบ้านไม่ได้สั่งครับ
1: มีช่างมาซ่อมแอร์โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้แล้วช่างมายังไงอะคะช่าง
2: เขาเดินเข้ามา
1: ามีคนข้างบ้านอาจจะจ้างมาอย่างงี้ใช่ไหมคะจ้างมาโดยที่เจ้าของไม่ได้สั่งนั่นเองถูกต้องก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามนี้ขอถามทุกคนนะคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนลงไปในใบงานแล้วด้วยใช่ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมความสำคัญของการศึกษากฎหมายแพ่งนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้ระวัดระวังตัวมากขึ้นครับในบางทีเรื่องของการลากไม่ควรได้ครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวจริงๆอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับเช่นเวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเราเจอเงินตกเราก็ควรไปคืนที่ครูหรือว่าห้องประชาสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่คืนเนี่ยก็จะผิดเกี่ยวกับลากไม่ควรได้ครับซึ่งก็จะเป็นในการพูดช่วยเหลือเราก็คือทำให้เราแบบระวังตัวมากขึ้นเพราะบางอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเรามากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะโปรดมาให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็อย่างที่เพื่อนได้บอกเลยนะคะคือการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นก็คือทำให้เรารู้จักระมัดระวังตัวของเราเองทราบว่าสิทธิมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและเราก็จะได้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ค่ะของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
4: กฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย
1: ค่ะนักเรียนนะคะก็คืออันนี้คือตัวอย่างของการกระทำความผิดทางแพ่งนะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิสัญญานั่นเองนะคะคือการยกเลิกสัญญาค่ะคือในเรื่องของสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปโดยมีการตกลงกันเรื่องของสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนะคะถัดมาคือในเรื่องของเรื่องที่2ก็คือการละเมิดค่ะการละเมิดก็คือการละเมิดเป็นการเกี่ยวกับการกระทําที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและไม่ใช่การกระทําที่เกิดจากสัญญาเช่นการทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทนะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการละเมิดด้วยนะคะนักเรียนโดยเจตนาก็เป็นถือว่าเป็นการละเมิดค่ะการบุกรุกหรือทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของลาภไม่ควรได้นั่นเองนะคะลาภไม่ควรได้ก็คือลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะคือการจัดการงานนอกสั่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะค่ะนะคะนี่นักเรียนก็คือเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะมาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่6เรื่อง

0: กฎหมายแพ่ง2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะไหมเอ่ย
1: เยอะค
0: ่ะเราทราบเกี่ยวกับสิทธิแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

วฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยโอ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บ่าปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อก
0: ับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหา

0: นิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
1: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
0: ก็
1: ศึกษานานไหม
0: ประมาณ2ปีได้นะ
1: 2ปี
0: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
1: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ขี้เหร่นะ
0: ครับ
1: เงินก็โอเค
0: ครับ
1: ยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
0: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
1: ่
0: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
1: จีนนี่ก็
0: ฉลกกับทางนั้น
1: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
0: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
1: ใช่ๆๆใช่ไ
0: หม
1: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายไม่ลูกค่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
1: ตั้งใจเลย
0: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
1: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
1: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
1: ้ซึ่งยากกว่าปกติ
0: ยากกว่า
1: ธรรมชาติ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
1: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
0: ่โอ้ลูกละสลึง
1: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
0: ่8บาท9บาท
1: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
0: จูงใจมาก
1: ดีมาก
0: จูงใจ
1: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
0: ครับผม
1: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
1: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
1: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
1: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
1: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่าแม
1: ่ตีเป็นต้น
0: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
1: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
1: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
1: แล้วแต่
0: ที่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
1: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
1: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
0: ครับ
1: อุ้ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
0: ไล่ละร้อยต้นพอฮะไล่ละร้อยต้น
1: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารอะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าอุ้ยตุ๊ดดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วย
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าแหละครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดู ช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยาก

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: และที่จะปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี้ยมาทำต่อเพราะว่าเขาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: ให
2: ้ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
1: อันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเจ้าพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่
1: ถ้าช่วงพีค
2: ของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
2: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ตัดล่ะ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรคอันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้ง
1: คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: วัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดี
1: ม
2: ีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาว

0: าวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีเป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโออันนี้พันอะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันดอกพิเศษครับ
1: ดอกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าแล้วก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: เดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแก่ออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
2: นคุณค่อยเอามาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี้ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเดี๋ยวก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
2: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: ปักหลัก
2: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ขวางไปมา
2: ครับค้ำชิมเฉียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
2: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
2: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
2: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
2: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ประมาณนี
2: ้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะถักออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อย
1: ลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
2: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21-7-14ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21-7-14
2: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
2: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
2: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
2: ครับ
1: โอเค
2: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
3: อ๋ออาจจะดู

่ยากเท่าไหร่ครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนั่นนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถ
1: จะลูกแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: อ๋อลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่านะก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อยากจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวครับ
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
3: หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรค

0: น่าจะเป็นหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
1: ้
0: นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอนอนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
1: คร
0: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที
0: ่วิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซึมใช่ไหม
1: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
0: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
1: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
0: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
1: เราไม่ได้ใช้
0: ไม่มีวงเลยอ่ะ
1: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
0: หรือว่ายกล่อง

0: ยกลอกแบบลูกฟู่
1: ก็คือเป็นลูกฟู่เป็นเนินเพื่อให้น้ำ
2: ไม่มีน้ำขัง
1: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
0: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
1: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
1: ่ครับผม
0: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
1: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
0: 3เดือน
1: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
0: บำรุงยังไง
1: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
0: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
1: โยกหน้า
0: ตัวโยกหน้า
1: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
0: โยกหน้า
1: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่เล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึง
0: อุ้ย
1: ฉีด2ครั้ง
0: อุ้ยก็ไม่โตสักที
1: ฉีด2
0: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตไอ้ฉีดอีกแล้ว
1: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
0: ใ
1: ช
0: ่
1: มันจะค่อยๆ
0: เจือจาง
1: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
0: โชคดี
1: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
0: ฉีดอีก
1: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพออาจจะใช้ปุ๋ย
0: โยก
1: 0060ไม่โยกหลัง
0: โยกหลังเลย
1: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
0: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
1: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
0: โอ้ยอย่าพึ่งโต
1: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
0: ช่วยได้
1: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
0: ี
1: มะนาวลงดินได้ดี
3: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของ
1: ให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
0: พวกนี้ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
1: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่า อย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็

0: ลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
2: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
2: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
2: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
2: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
2: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือไปอบรมฮะ
2: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
2: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
2: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
2: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
2: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
2: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
2: อ
0: ัน
2: นี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
2: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
2: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
2: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระจายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2.

0: บริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำด้ายเย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2
1: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้าย
2: แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
3: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอา2ระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะต้อง
2: นำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
3: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่าง

0: ลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
2: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจูราสสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณหำบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมอ่ะแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
3: ได้ค่ะ
0: ญี่ปุ่นได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าไอ้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามเลยครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ

0: ดีครับเฮนยังอยู่ครับศูนย์ศิลปชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดควนมันต้องจับอย่างนี
0: ้
1: ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: น
0: ี่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันแย่มันถือเครือมันเด้อ
0: น
1: ี
0: ่บ่
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์

0: 3มัดด้วยกันเลยครับ
1: ลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อน
0: ศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอย่าเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบุญภูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับจังหวัดหนองบัวลำภูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มภูครับ

0: ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุม
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
3: หนูค่ะว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะนะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
2: ใช้มือได้ไหมแม่ได้ๆ
3: นี่อันนี้คือไอ้ตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
3: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
3: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
4: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
3: ผมลังเลแล้วตอนน
4: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
3: ไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานวดละในรากใหญ
4: ่นวดรากใหญ่อันนี้รากรากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
4: รู
2: ้
3: อ้าว
4: รู้เลย
3: ตลาดหลุม
4: ไปแฮมมา
3: ได
4: ้ที
3: ่ไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
3: อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะไม
1: ่
4: ใหญ่
1: ทำไมคะ
4: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระดับสิบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่นี
3: ่นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
4: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
3: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะน่ะ
3: โอ้โ
4: หน่ะเห็นไหม
3: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
3: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆเลย
1: กดลงไปแล้วก
3: ็
1: ง
3: ั
1: ดงัด
3: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โหดู
0: จบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้า
3: จ้า
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
3: อ๋ออ่
0: ะหนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: พี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเน
2: า
4: ะ
2: แล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
2: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
4: อุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี
2: ่ตามอำเภอจาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมา
5: ใหญ่กว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลย

เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ล่ะขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ได้ครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: ะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยคือปานแล้วนะแม่อ๋อ
1: เออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
2: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้า
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงเหมือนกันนะ
2: คะแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงทีมงาน มันไม่ลงโขก
2: เลยไม่ลงโขก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมันอ่ะ

0: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้บอกไปเลยเดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
1: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
0: เปลือกบาง
2: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
3: เอาใส่กะปิจ้า
0: โขลกไปเลย
3: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
0: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
3: ย
1: ม
3: ันจะ
1: มันจะหลุดเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมนะแม่
0: จ้าจ้า
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
0: จ้า
1: แค่ไหน
0: เอาพอกับพ
2: อหลังจากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
3: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
0: า
3: ะหนูกินสดได้ไหม
0: ได้
3: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
0: า
3: ะ
0: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
3: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆเอาเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
1: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
0: ใส่
1: รากบัวลงไปเลย
2: ตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
0: เดี๋ยวน้ำปลาใส
3: ่และแกงเดือดมาก
0: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
3: ้ให้เดือดเหมือน
0: มันจะได้ยุ่ย
3: นะให้เดือดเหมือนของ
1: ร้อนเลยนะ
3: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
0: ใส่ไปเลย
3: มะกรูด
0: ใบมะกรูดเนี่ย
3: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
0: า
3: ะให้เขาปรุงไปทุกชิ้นเลย
0: ใบกัน
3: ต่อใบด้วยมินี่โบยเลย
2: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
3: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
1: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
0: โอ้เผ็ดเน
3: า
0: ะเอาบ่นเลย
3: มันไม่ลงคร
0: บเออไม่ลงครบ
3: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
0: ไม่มันเยอะ
3: หยิบพริกเองนะ
0: เผ็ดป่ะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
2: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
1: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
0: มันกลายจะสุกแล้ว
3: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
1: า
3: ะ
1: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออก

0: มาหนูคูณให้แม่ค้าส้มตำเก่าร
1: ากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
2: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะเปียกดี
3: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
3: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะ
1: รากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะคั้วน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอ่ะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มัน

0: เหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจะเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่บุญยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริงจริง
0: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเนาะ
2: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมัน

0: แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
1: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
0: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
2: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
1: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
2: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้แหละครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกหง่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับ
2: โอ้โห

0: แป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
1: แล้วเวยก็มาช่วย
0: เอาปืนช่วยช่วยไว้อะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
1: ใช้6กระสอบ
0: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
1: ใช่
0: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
2: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่นี่อากาศดีนะหมอกอะไรหมดเลยนี่ถามจริงอะกวาดนี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
1: ดีกว่าเผาครับ
2: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
1: อ่ะโวยโวยเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผมได้หรือยังครับเทเลยไหม
1: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
3: ถทับขาน
0: ี่นั่งนั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยโอ้น้ำใจน้ำใจ
2: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วฉีดไปแค่นี้เหรอน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
1: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
1: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
1: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
2: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
1: น้ำใส่รูเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
1: น้ำใส่รู
0: น้ำใส่รูได้เลยครับผม รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
1: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
1: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมี
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ทำอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
1: อยากทำอะไรก็ทำครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
0: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
1: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
1: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งมากแต่ละวันอะที่ทำอะ
1: โอ้สวนผักเชียงดาวอยู่ครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
1: ร้อนแล้วเราก็ไป
0: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: พอแล้วครับ

0: ยากขึ้น
1: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกินคือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
0: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
1: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
0: ใช่
1: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
0: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
1: สัปดาห์ละครั้ง
0: ครับ
2: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
0: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
1: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มเด
0: ้อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
0: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
1: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดีสปริงเกอร์อ่ะ
0: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
1: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดีเหรอ
0: ช่างเถอะ
2: โอ้ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
0: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
0: ประมาณ2อาทิตย์ครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
0: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
2: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกมีสีดำอะกินย่อย
2: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
0: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: แล้วเจออ่ะ
0: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินก่อนนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
2: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
0: ก็น่าเสี่ยงอะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้อง ไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
3: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลัง

0: านเลย
1: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
0: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
1: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให
2: ้ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบมอนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกมอนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
1: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
2: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
2: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย บนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: สวยๆชวนรับประทานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมขัดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆอย่างนี้ครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเ
1: ลยครับผม
2: เอง
1: เล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
0: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: สำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: โอ้นี่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต
1: ่
2: ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: นั่นมีไหมในยางอายโอ้โหเออเลยครับ
2: พี่ครับนี่อิน 400% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช
0: ่พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลง
1: เก็บให้แล้ว
2: สบายเนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเนี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่า

0: ว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
1: ่ครับ
0: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
1: ฟังดูนอบน้อม
0: ไม่
1: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
0: เกือบต้ม
1: ลูกค้าล่ะครับ

0: ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทำให้ตลาดเรามีลูกค้าประจำ
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
2: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกำหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจำตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคำไฮแล้วก็ตลาดโมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีไหม
2: ก็พออยู่ข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้เน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานคร

0: นครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสาย
5: จะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
6: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
5: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
6: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
6: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
5: อุ๊ยไม่เป็นไร

0: ครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อ่ะดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมารัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
6: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
2: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดาวเคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาคำว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์ดาวอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้ดาวฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้แหละมาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยก่อนจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคันนาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยนะถ้าทานให้กับให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ้งกี่กระแป๋งขูดกันแล้วทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอ่ะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็กลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไป20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
0: ่
1: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์ไงก็ทำแบบคนจนศูนย์บาท
0: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค
1: ่
0: ะดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
1: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
0: ค่ะ
1: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็จะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
0: เราเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเสิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลย อลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
1: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งตลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งใช่ไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
0: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
1: ใช
0: ่อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
1: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ
0: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่
2: เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โคกหนองนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียง
0: ค่ะ
2: นะคะ ถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได
0: ้ใช
2: ่โคกหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาป้ามาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
5: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอะควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: มาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยคร
6: ับ ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเองอะโลวาน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงมันบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกลงไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมามันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
4: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
6: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
4: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
4: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอะควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
4: ้ค่ะ
0: ไปทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
4: ได้ใกล้ชิด
0: ดูกับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
4: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค
0: ่
4: ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลคะ
6: อันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ้โห
6: นี่เห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
6: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะครับ
1: แล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
6: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
4: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
4: ับ ก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอ
1: ม
4: เพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งฮะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
4: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะ

0: ล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะ
1: ค
0: แล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี
1: ้
0: โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
1: ้
0: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากะลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากะลังไว้ก็เพราะว่าปลากะลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
2: ผมเดิน

0: แบบนี้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนอะครับ
1: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
0: แล้วทำยังไงอะครับ
1: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะอันนั้นใช้ไม่ได
0: ้
1: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในหลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
2: โอ้โ
0: หเยอะเลย
2: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคือสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
1: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ
0: ของพวกปลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
2: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
0: ครับ
2: ดีไหม
0: ดีครับ
1: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
0: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
1: ับอ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่ท้อง
0: คนกินเลย
1: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
2: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
1: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
0: เอาวิตามินซีและส้มไปคุก
1: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงๆแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
2: แล้วก็ถัดมา
1: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆก็คือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
0: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะบ้างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
1: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่
0: ๆ
1: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
0: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
2: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูค่ะ
2: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
1: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู่แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะ

0: เดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
1: ่
0: ะ
1: การจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปั๊บโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
0: ตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่สองอย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพหนึ่งส่วนและแล้วก็กองชีวภาพหนึ่งส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
1: เศษขยะง่ายๆ
0: เศษขยะของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
1: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บ
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ็คืออุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
3: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
3: แล้วครับเข้าใจยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
4: ในส่วนของพวกนี
3: ้ครับ
4: ครับมันก็จะ
3: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
4: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรครับ
4: ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
3: คร
4: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
3: ครับ
4: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
3: ที่ผมเห็นในโคเรียครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ครับทีมงานช่วยกันทำหลายๆคนนะครับ
3: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
4: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
3: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่
3: คร
2: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู
3: ่แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
4: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
3: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
3: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
4: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
4: ใช่ครับ
3: พิเศษ
4: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกนี
0: ้
4: ก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
3: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
4: ใช่ครับ
3: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว
5: ์ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและทะเลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเล เมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
3: เป็นไงบ้างครับน้องปลาวันนี
0: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงๆด้วยนะ
3: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
2: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไลฟ์ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
3: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
0: แน่นอน
3: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม
1: คุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะสำหรับวันนี้

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2 อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟฉายมาพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจังหวะเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเลคเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืดเดี๋ยวส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์หนึ่งที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

0: กล้องเราไปแล้วเปิดไม่ติดแล้วเมื่อวานทิ้งมันนอนอยู่ในรถตากหิมะทั้งคืนมาถึงเปิดไม่ติดเลยอ่ะแฮงไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเปิดเครื่องรอให้เขาอุ่นๆหน่อยวันนี้หนาวมากนี่คือตัวอย่างนะฮะวันก่อนเนี่ยที่แพทบอกว่าเป็นน้ำมันมีน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องใช่ป่ะ
1: น้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องเลย
0: นี่มันไม่ใช่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องแล้วอ่ะมันแข็งอกเลยอ่ะเนี่ยนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพนมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่า Icefield Parkway ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชั่นพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะคลุมอยู่บ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับ
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มารองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพุดไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

0: นี้ใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดมันเข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเราโอ้โหแสบอ่ะโอ้ยใช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูทางซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแพทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็นไอซ์คลัมบิ้งอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งตรงน้ำแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพอไวทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชาไอซ์คลัมบิ้งอยู่ค่ะก็นั่งศึกษาจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับๆๆแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับกิจกรรมไอซ์คลัมบิ้งเป็นแบบที่เรียกว่า Mountaineering Crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่นไมโครสไปซ์ซึ่งมีโซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้ายแคมปอนส์แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่าไอซ์คลีทจุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ อย่างเราแค่ไอซ์คลีทก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะ

ไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงเนี้ยสวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝั่งเพชรโอ้ยสวยมากๆอ่ะอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมาไอซ์ครัมมิ่งก็มาก่อนเดือนกุมภาแทนไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ป้ายอันนี้ดูจริงจัง Johnson Canyon Canyon Johnson ทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐคุยเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอึ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรล Johnson Canyon Trail to Upper Fall กับ Lower Fall นะคะ Lower Fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์ก็ 0.8 กิโล800เมตร Upper Fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง Upper Fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต Lower Fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วยหนึ่งจุดหนึ่งโลเขาเขียนว่า 1.1 โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ lower fall 1.1 โล upper fall 2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลยแพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า upper fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไป upper fall

กำลังคิดอยู่ว่านี่คือจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยดูดิต้นไม้หักพังข้ามพาดมานี่นะไปกันเถอะไม่พอดีเลยตากล้องของเราหูเดี้ยงไปตามไวเลสเมื่อเช้าแล้วค่ะนี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พ่นคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงๆมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าๆไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชันน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งย่อเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อย

รงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์กที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ยมีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างว้าแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ตรงนี้ทางเดินค่อนข้างแคบนะคะมันจะบีบลงมาสวนกันแล้วเบียดทีเดียวหุบเขาข้างล่างเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพทว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมากๆเพราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดฟืดฟืดฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูฟูฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับคั่งมากคนเดินสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับคั่งถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นน้ำตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอ่ะเกมขึ้นลงๆซ้ายๆขวาๆกว้างๆแคบๆเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกเชียวแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปสโลปสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะแพรู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอะดูดิเหมือนช่องแคบเลยนี่

ตรงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบข้างมันแมงกะพรุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วๆๆลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมาก

0: เลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์อยู่เลยโอเคเสร็จสิ้นหนึ่งภารกิจนะคะ lower fall เดี๋ยวไป upper fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือเป็นแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอ่ะเป็นศัพท์เฉพาะเผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผลอพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง upper fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย
1: ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: เมื่อกี้ยืนดูเขาว่าคนอื่นจะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดมา
1: You guys are so embarrassing I'm toboganing down there
0: นี่แพ็กก็เคยทำวิธีนี้โอ้โหนี่คุณลุงโอ้ถ่ายให้ดูไม่ทันเฮ้ยนี่หันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าวเกรทเกรทเป็นไงอ่ะโหยอยากเล่นมั่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการสไลเดอร์แบบใช้ขาฟิวลงมาหุ่ยเท่มากเลยอ่ะ
2: เรามาลองลื่นปื๊ดแบบคนท้องถิ่นที่นี่เขากันมั่งไหมเอาละนะแฮนลองดูเลยนะเฮ้ยทางนี้มันยังไม่ค่อยลื่นอ่ะเดี๋ยวไปหาวงอื่นดีกว่า
0: ดูช่องมันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะOoh.

0: เจอแล้ว Upper Fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางแล้วบอกเฮ้ยนี่อัปเปอร์ฟอลเหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางฮะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้โหใหญ่โตสมเป็นอัปเปอร์ฟอลมันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนน่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลยกำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นลงได้ไหม
1: ลงได้ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กัน

0: ค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฏิพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O NSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลี
1: ครับสวัสดีครับปุลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะ

0: มาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
2: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
2: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
2: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
2: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
3: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
2: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ันนี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม้ไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนี่หนึ่ง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่ใ
1: ช่ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องแกะมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับพอได้ยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอ
1: จ๊ะนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: พวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าว

0: ใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
1: ู
0: ชั้นส
1: ุ
0: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
2: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ถั่วใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
2: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะกลับที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
2: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
2: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทําการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
0: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
0: ของ
4: เรื่องใช่ใช
0: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ

0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it.Anymore, you can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
0: แตงโม เจ้า นี่
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius, so you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually, not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3 เมื่อพลาสติกแรปโดน

0: ความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบ
2: ในงานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยนี่เป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
2: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนี่
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถ
1: ู
2: กต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ
1: ่
2: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
2: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
2: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช่
1: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ 2 ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะ

0: อะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแร

อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศมหาชาติกันวนประเวศในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวศเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลตาเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

0: พระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระมิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมพันธ์569 World Rabbies Day 2026ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

0: ที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ที่ดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปฏิบัติงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพารณากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดิเนศรีพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับเกล็ดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการณชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทย

0: ซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
2: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
0: ผมไปที่แพร่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
0: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอาแล้วอ่ะผมชักจะแบบรู้สึกสบายกับการออกมาตามชุมชนมันอากาศมันเย็นสบายไปไหนก็มีมอบลูกสาว1 คนต่อ1 ชุมชนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเนินใหม่นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งถ้าให้ผมทายเนี่ยวัตถุดิบของเราอันนี้น่าจะเป็นไม้ไผ่ ก็คือหน่อไม้นั่นเองน่าจะเป็นพวกซุปแกงหน่อไม้อะไรต่างๆนานาเพราะไม้ไผ่เยอะมากแต่อันนี้ผมเดาไปเองนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ปลุกผมแล้วเพราะฉะนั้นไปกันเลยนี่ฮะเจอละหน่อไม้ที่เราจะไปทำวัตถุดิบอยากทั้งงัดทั้งงัดทั้งโอ้โหจอบจะพังเหรอ
1: โอ้โหตายหายไปครึ่งหน่อหน่อไม้แบบเละๆเชฟจะทำกินได้ไหมเนี่ยเชฟครับผม
2: วางไงคิด
1: วัตถุดิบมาแล้ว
3: เอาอะไรมา
1: หน่อไม้ไงครับกรอบไผ่เต็มเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นหน่อไม้แน่ๆนี่
3: เอามาทำไมอ่ะหน่อไม้เนี่ย
1: เราไม่ได้หาหน่อไม้หรอ
3: ก็เราทำเรื่องพลังงานแล้วหน่อไม้มันเกี่ยวอะไรกับพลังงานอ่ะ
1: วัตถุดิบให้เชฟทำอาหารไง
3: ไอ้นี่มันวัตถุดิบจากธรรมชาติมันไม่ใช่จากพลังงาน
1: เอ้า
3: แล้วตัดหน่อไม้เนี่ยตัดภาษาอะไรเนี่ยดูดิ
1: เข้ากับมือใหม่เนาะ
3: อ๋ออ่ะวันนี้นะฟังนะครับ
1: ครับ
3: ผมต้องการวัตถุดิบที่มาจากพลังงานสะอาดพลังงานดีๆนะครับ
1: ซึ่งคืออะไรครับ
3: นี่มัน EP ที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์ของรายการของเราต้องการวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดพลังงานทดแทน
1: ผมเห็นอย่าง

0: ับพอดีว่าผมไปหาน้องใหม่มากแล้วผมไปคุยกับเชฟเชฟบอกว่าบ่แม่นเฮาบ่ได้มาหานั่นแล้ววัตถุดิบใดเป็นมาจากพลังงานดีๆนี่ครับ
1: โอ้ไปเบิ่งในสวนพุ่นจ้า
0: สวนไหนครับ
1: สวนไป
0: ข้างหลังบ่
1: จ้า
0: จ้าอันผมไปเก็บมาแล้วนี่ผมเอาไปเฮ็ดหยังต่อครับจะเอาผมเข้าโดมเตาอบอีกแล้วอากาศข้างนอกยังไม่ร้อนพอต้องเข้าไปร้อนข้างในทีมงานเนาะทีมงานร้อนเอ้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทำไรครับเนี่ย
2: เก็บดอกอัญชันค่ะตากแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีมีที่ตากแห้งแล้วเราไม่ต้องรอ2วันเราจากนี้ได้เลยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับแม่
2: ใช้ได้เลยค่ะแห้งแล้วค่ะ
0: นอกเหนือจากตากดอกอัญชันเนี่ยมีตากอย่างอื่นด้วยไหมครับ
2: มีค่ะมีกระท้อนค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมครับ
2: แล้วก็มีกล้วยอบน้ำผึ้งค่ะร้อนไหมคะ
0: ร้อนครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาที่มันแห้งแล้วเนี่ยมาใช้เลยนะครับ
2: เก็บกระท้อนไปด้วยนะคะ
0: ได้ครับได้ขอบคุณมากครับแล้วก็กระท้อนอร่อย
3: ตอนนี้มีประชากรในตำบลอยู่ประมาณ
4: เรามี7หมู่บ้านนะครับ
3: ครับ
4: มีทั้งภาษาที่ใช้ก
3: ็คล้ายๆภาษาอีสานนะพี่
4: เราไม่คล้ายแล้วครับอีสานเลย
3: อีสานเลย
4: แล้วก็จะมีคนไทยที่พูดภาษาไทยงั้น7หมู่เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอีสาน
3: ผสมกันด้วย
4: มีหมู่7หมู่เดียวที่พูดภาษาพวน
0: โอ้เชฟ
5: ทำไม
0: มานั่งร่มเย็นใต้ร่มไม้ในขณะที
5: ่มานั่งรออยู่ไง
0: แม่เป็นอย่างที่ทิมผมไปคนเดียวแล้วปะเดี๋ยวผม
1: เป็นคนร้ายด้วยจ้า
5: สมคิดนะครับเป็นคนผิวขาวมาก
3: ครับ
5: โดนแดดบ้างจะได้ผิวสวยขึ้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตากแดดมานานมากแล้วผมก็ตากแดดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจากนี้ก็กลายเป็นเขียวแล้วจ้า
4: จากนี้มีเขียวเยอะนะจ้
5: าเอาอะไรมา
0: ผมมีกระท้อนแล้วก็อัญชันตากแห้งครับ
5: กระท้อนเหรอ
0: ใช่
5: ผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่เหรอนะ
0: ครับ
5: หวานแม่หวาน
1: กระท้อนแช่อิ่มตักแห
5: ้
1: ง
5: อ๋อแช่อิ่มมาแล้วว่าทำไมรสชาติดีอร่อย
0: แล้วเชฟจะทำอะไรครับวันนี
5: ้ครับเดี๋ยวผมจะทำเครื่องดื่มให้คุณแบบรับประกันเลยว่าสีสวยรสชาติดีแล้วที่สำคัญนะวัตถุดิบตัวนี้ใครๆก็ทำได้ง่ายมากแม่รอสักครู่นะครับ
0: ได้งานเชฟทำอาหารเร็วมาก
5: นี่อร่อยมากเลย
0: ไปที่พุท
1: ธไม่แปลกใจเลยที่หุ่นอย่างนี้
5: สำหรับตัวอัญชันนะครับทั่วไปที่เราเห็นนะครับเวลาขายนะครับเขาจะขายเป็นลักษณะดอกแห้งๆเขาขายกันราคาถูกมากซองละ10บาทแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยแปลสภาพของตัวดอกอัญชันนะครับเป็นอัญชันอบกรอบแล้วก็ไปปั่นนะครับเป็นปั่นคล้ายๆมัทฉะหรือชาเขียวตัวนี้สามารถเพิ่มมูลค่าของอัญชันเนี่ยมากถึง100เท่านะครับใช้ในวงการนะครับของการทำอาหารเป็นพวกขนมเป็นพวกเบเกอรี่และเป็นพวกอาหารหรือเครื่องดื่มได้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาทดลองทำกันนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะเอาอัญชันครับปั่นก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแป้งหรือผงมัทฉะใช้ชื่อว่ามัทฉะอัญชันครับถัดจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ผงนะครับมาแล้วเราจะเอาตัวผงนี้นะครับมาชงเป็นเครื่องดื่มทำน้ำหรือว่าทำเป็นวุ้นหรือว่าทำเบเกอรี่

หลังจากที่เราเอามัทฉะอัญชันนะครับชงไปในน้ำแล้วกรองนะครับแล้วเราเติมน้ำผึ้งลงไปเติมมะนาวลงไปตอนนี้เราได้น้ำมัทฉะอัญชันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วแต่ละแก้วนะครับให้มีน้ำประมาณ2ส่วนครับ

0: ้าวเสร็จแล้ว
1: เลขขายแล้วคุณแม่จะได้ราคาแล้วส่งออกได้แล้วตัวนี้มันสามารถต่อยอดในการทำอาหารหลากหลายชนิดมากกว่าน้ำที่เราทำอยู่ครับแม
0: ่
1: อันนี้แม่ขาย10บาทเนาะแม่นะครับแม่ใช้วัตถุดิบแบบนี้นะครับเท่าเดิมแม่สามารถขายได้ถึง30บาทนะครับมันจะเพิ่มอีก 2-3 เท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบพร้อมใช้เลยแล้วสามารถไปทำเบเกอรี่ก็ได
2: ้วัตถุดิบจากพลังงานดีๆนี้สุดยอดมากเลยครับ
3: ขอขอบคุณรายการนะคะที่เอาเมนูดีๆมาให้
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับแม่
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณแม่ๆที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะนะคะ
1: เดี๋ยววันหน้าจะมาทำข้าวให้กินเนาะ

0: เอ้ยนี่ลูกแดงแจ๋เลย
1: นี่นะถ้าซื้อที่นี่อ่ะโลละร้อยถ้าซื้อข้างนอกแพงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีใครมองเราก็ขอแอบกินสักหน่อย
2: ฉ่ำ
1: บอกว่าฉ่ำตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยอู่ทองแล้วเขาให้ผมมาเด็ดมะเขือเทศครับผม
2: ก็
1: งงครับผมมาผิดที่หรือเปล่า
3: ไม่ผิดที่ค่ะไม่ผิดที
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะไม่ผิดค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองนะคะแต่ก่อนทำสวนกล้วยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นมะเขือเทศที่เราตอบรับนักท่องเที่ยวนะคะ
1: แต่ใช้ชื่อเดิม
3: ใช้ชื่อเดิมค่ะก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
1: นักท่องเที่ยวเขาไม่งงใช่ไหมคร
3: ับ ไม่งงไม่งงค่ะเราก็จะมีเรื่องเล่าให้เขาฟัง
0: ได้มะเขือเทศมาเยอะมากเลยถามว่ามะเขือเทศเกี่ยวอะไรกับรายการวันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับพนักงานแกลาคนหนึ่งพอดีแกก็เลยมาใช้ผมแทนนะก็ไม่เป็นไรยินดีนะฮะเราเล่นนะฮะเราเล่นจริงๆแล้วที่เราจะมาทำวันนี้หลักๆเนี่ยคือเราไปใช้โรงอบใช่ไหมครับ
3: อ๋อในเรื่องของโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราได้งบประมาณการสนับสนุนซึ่งเราได้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เราทำสวนกล้วยแต่ปัจจุบันกล้วยมันหมดทำยังไงให้สามารถจะสานต่อโรงเรือนอบแห้งได้มีอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมาเล็งเห็นว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะคะก็เลยทำเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบโดยเอาข้าวเกรียบแผ่นดิบเนี่ยตากแห้งในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักเลยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเกรียบแผ่นดิบซึ่งที่นี่เราจะมีทั้งการออกจำหน่ายเป็นแผ่นดิบด้วยนะคะเป็นแผ่นดิบแปรรูปนะคะเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบที่อบแห้งแล้วก็แผ่นข้าวเกรียบที่เราทอดสำเร็จรูปแล้วเป็นสินค้าของชุมชนด้วย
1: รสชาติเป็นไงอยากลองชิม
3: เดี๋ยวเราไปชิมดูนะคะ
1: วันนี้เรามีอีกคนหนึ่งที่มากับเราอยู่นั่นก็คือเชฟจากกัวครับเขาจะถนัดด้านการทำอาหารเป็นสายชิม
3: จะให้พี่เชฟช่วยแนะนำในเรื่องของเพราะว่าที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรนะคะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีมะเขือเทศร่วมกับข้าวเกรียบเนี่ยเป็นสินค้าโดดเด่นและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงให้คนที่มาวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองเนี่ยต้องทานเมนูนี
1: ้ถ้างั้นไปกันนี่คือข้าวเกรียบเหรอครับ
3: ใช่อันนี้เป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบยังไม่ทอดนะจะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นข้าวเกรียบฟักทองนะอันนี้จะเป็นข้าวเกรียบอันนี้จะเป็นเผือกมันม่วงเผือกผสมมันสีม่วง
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ยังกินไม่ได้
3: ยังกินไม่ได้ค่ะยังแข็ง
1: แต่ถ้าอันนี้ผมขอเดาว่ามันคือแก้วมังกรใช่ไหม
3: ข้าวเกรียบช้างงาช้าง
1: อ๋อไม่ใช่แก้วมังกรเน
3: า
1: ะ
3: ข้าวเกรียบช้างคือข้าวเกรียบงาค่ะที่เนี่ยเราจะขายดีก็คือข้าวเกรียบงาดำกับข้าวเกรียบฟักทอง
1: ครับ
3: นะคะถ้าเราไม่มีโรงเรือนอบแห้งเนี่ยเราใช้แก๊ส LPG เนี่ยมันก็จะเปลืองแก๊สมากเลยอ่ะเดือนนึงเนี่ยประมาณ10ถัง
1: แก๊สมันไม่มีแบบอันตราย
3: ไม่มีอันตรายแต่ว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองของงบประมาณของกลุ่มนะคะแต่ก่อนหน้านี้ใช้พลังงานแสงแดดก็คือไปตากข้างนอกฝุ่นเยอะนะคะ
1: แบบนี้มันดีกว่าเพราะว่าฝุ่นมันไม่เข้ามาไม่มีแมลงไม่มีอะไรพวกนี
3: ้ใช่ฝุ่นไม่เข้า

0: ก็ที่สำคัญคือทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยแห้งเร็ว
1: ความรู้จากเกษตรกรมันมหัศจรรย์มากที่สามารถที่จะเอาอาหารที่มันเป็นสิ่งธรรมชาติมาแปรรูปให้กลายเป็นอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยกว่าจะคิดขึ้นมาได้ไม่น่าจะง่ายเลยครับในวันนี้ผมไม่รู้ว่าเชฟจากัวเนี่ยเขาจะเอาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าหยิบไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมๆกันไป

0: ชฟจากกัวครับผม
1: ครับ
0: วัตถุดิบผลิตจากพลังงานดีๆมาฮอดแล้ว
1: โอเค
0: ข้าวเกลียบนะฮะหลากรสเลย
1: ไอ้นี่คือ
0: ข้าวเกลียบนะข้าวเกลียบข้าวเกลียบ
1: ข้าวเกลียบ
0: มีทั้งฟักทองทั้งกุ้งทั้งงาช้างทั้งเผือกครับผม
1: โอ้โห
2: งาดำ
1: เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ครับ
0: งาดำ
1: นี่งาดำครับ
2: อันนี้ยังเป็นแผ่นดิบอยู่นะคะ
0: ครับ
2: แผ่นดิบต้องเอาไปทอดก่อน
1: เดี๋ยวผมทอดให้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเมนูพี่อยากได้เป็นเมนูอะไรครับ
2: ของเราเนี่ยจริงๆที่นี่คนมาดูงานเยอะเราก็อยากได้เป็นเมนูที่เอาไว้เป็นออเดิร์ฟรับแขกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่
1: เดี๋ยวผมทำให้2เมนูนะครับเมนูแรกจะทำเป็นเมี่ยงข้าวเกี๊ยวนะครับทานง่ายๆตักปุ๊บเข้าปากปุ๊บโอ้โหเคี้ยวดังถึงแก้วหูเลยอีกอันนึงจะทำเป็นไก่ทอดเนา
2: ะ
1: นะครับจากนั้นเดี๋ยวคุณมาช่วยผมนะครับ
0: เกี๊ยวทำยังไงเป็นไก่ทอด
1: โอเคอยากรู้ใช่ไหมมาช่วยกันเร็วใส่น้ำลงไปนิดนึงครับใส่น้ำมันไปนิดเดียวครับนี่นะครับเพื่อจะให้ไก่มันนุ่มๆนะครับเอาอกไก่ครับมาสไลด์นะครับนี่ครับใส่นะครับลงไปนี่นะครับใส่เกลือนะครับลงไปเสร็จแล้วเราใส่น้ำปลาครับน้ำปลานะครับพริกขี้หนูครับมีต้นหอมมีผักชีมะนาวหน่อยนึงมะเขือเทศ

0: เอาพี่กิ๊ฟไปไหนมา
1: อ๋อเมื่อกี้ไปดูคณะ
0: มาชิม
1: คณะที่มาดูงานอยู่ค่ะ
0: อ๋อ
1: หูหน้าตาดีมากน่ากินมากเลย
0: เดี๋ยวนะเมนูต่อไปก็แซ่บแน่นอนใช่ไหมครับ
2: อร่อยครับแน่นอนครับ
0: โอเคผมก็จะกินยั่วเชฟอยู่อย่างนี้แหละครับเชฟกัน
3: เข้ากันเลยเชฟมันเข้ากันเลยนะคะ
2: ครับแปลว่าข้าวเกี๊ยวที่นี่อร่อยครับแล้วส่วนเมนูผมรับประกันเลยว่าแซ่บแน่นอนครับ
4: ว้าว
1: พี่เชฟคะเมนูนี้เราควรจะใช้ชื่อว่าอะไรดีคะ
2: เมนูนี้นะครับผมมอบให้เลยครับเป็นเมี่ยงข้าวเกี๊ยวบ้านกล้วยครับ
1: โอเคเมนูเมี่ยงข้าวเกี๊ยวบ้านสวนกล้วยอู่ทองค่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
0: มาครับมาบ่ต้องย่านดอกบ่กัดดอกเฮ้ยเข้าไปครับตามเล็กกัดฟันไปแล้วเดี๋ยวเป็นเจ้าไหนบอกกันสิล่ะไม่อยากกิน
5: เป็นไรอ่ะ
2: มันอร่อยมากเลย
5: สุดยอดเลยใครทำคิดบอกหน่อยแล้ว
0: ผมทำครับผมเป็นคนทั้งคนทั้งอะไรทุกอย่างครับฝีมือผมเชฟจากัวครับ
2: ครับผม
0: อันนี้มันคือพวกเศษข้าวเกี๊ยวที่เขาจะไม่เอาลงถุงเพราะมันไม่สวยอ่ะปกติเขาก
2: ็เอาไปกิน
0: เป็นอาหารปลา
2: ไม่ได้เลยปกติเราต้องซื้อตัวของเกล็ดขนมปังแต่ตัวนี้อร่อยกว่าเกล็ดขนมปังเราจะเอาตัวนี้มาทำเป็นเมนูไก่ทอดข้าวเกลียบนะครับกรอบครับแทนนะคร
0: ับก็คืออารมณ์แบบไก่ชุบแป้งทอด
2: ประมาณนั้นเลย
0: เกล็ดขนมปังแต่อันนี้ใช้เป็นเกล็ดของข้าวเกลียบแทน
2: ถูกต้องนะครับ

0: หิวแล้วเสร็จยังเลย
1: คิดครับคิดอยากได้กินผมก็จะให้คิดกินครับนี่ครับดูครับ
2: เป็นไง
1: โอ้โหคิดได้เลย
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหมันออกมาหน้าตาดีมากนี่ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนนี่นะนี่นะนี่นะเป็นไงบ้างครับ
1: ไม่ครับ
3: อร่อยมากคร
1: ับ
3: อ
1: ร่อยเนาะ
2: ชื่อเมนูอะไรครับ
1: นี่นะครับเป็นไก่เกล็ดข้าวเกี๊ยวกรอบครับ
2: ไก่เกล็ดข้าวเกี๊ยวกรอบ
1: ถูกต้องครับ
2: เป็นไงบ้างครับพี่เก็บคิดว่าเมนูนี้เนี่ยน่าเอามานำเสนอผู้คนที่มาที่นี่ไหมครับ
3: มันเยี่ยมยอดมากเลยค่ะคือจากของที่เราคิดว่ามันไม่มีมูลค่าแล้วคือเป็นเศษข้าวเกี๊ยวแล
2: ้
3: วนะคะก็คือให้มันเพิ่มมูลค่าโดยการเอามาทำไก่เกล็ดข้าวเกี๊ยวกรอบนี่นะคะ
2: แล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะครับ
3: ตัวนี้ก็เอาไปต้อนรับคณะหร
2: ือ
3: ว่าแขกหรือว่าจะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของในฟาร์มของเรานะคะ
2: ครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเชฟ
1: ขอบคุณนะครับ
2: แล้วก็ขอบคุณพี่กิฟต์
1: ด้วยนะครับ

0: ก็อ้าปากกว้างๆแบบอร่อยมาก
1: เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนออกซิเจนยูก็ทำได้

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

ฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีเขาดีโอ้ดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยแป้นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยละจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีมีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่ๆๆใช่ไ
1: หม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายไม่ลูกค่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติ
1: ยากกว่า
0: ธรรมชาติ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่าแม
0: ่ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 300-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: นี่ไม่เยอะนะฮะ300-400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง 700 ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: ครับ
0: อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ
1: ๊ยไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเธอชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปทูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาแล้วมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าแหละครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก
1: ็เดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่าง มีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านเนี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: ถูกต
2: ้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี้ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ้ยแป้นพิจิตรโอ้ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: และที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันนี้สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้ะฮะมันคืออะไรจ้ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: อ๋อเพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะนี่ก็มีประโยชน์พวกนี้
1: ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ให
1: ้
2: ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเจ้าพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคๆถ้าช่วงพีคๆเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
2: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าบางทีก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
2: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ตัดล่ะ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อันนี้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วางเ

0: คนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป
1: ็
0: นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
0: พิจิตรในดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ดีขึ้น
0: ดีโอ้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
0: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมตัวการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าแล้วก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายย
1: ัง
0: มีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป
1: แก่ไป
0: แก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
0: เดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแก่ออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท
0: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซ
1: ึ่
0: ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
0: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
0: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย
1: ่
0: างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
0: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยเอามาปลูกมันเหมือนนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางนี้เราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกน
1: ั่
0: นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี้ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบๆปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่กิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: ันครับค้ำชิงเฉียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
3: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลยเธออ้
3: าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วกุขะจะไม่ค่อยกุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขาเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับ
1: เออ
3: ครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่คร
1: ับ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: ของแข็งอร่อย
3: ของแข็งเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
3: ์หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นนัดหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: อ๋อแล้วช่วงหนาวจะจัดเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
2: ้
3: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้เพราะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
2: ้
3: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
2: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
3: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
2: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
2: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
2: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: สีเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ได้มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอนอนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวเนี่ยได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5

0: เดือนเพราะฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพดคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิโทโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดสองครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสองครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะยังคือมันช่วยแต่

0: อาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพ
1: ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: โยก
0: 0060ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโตอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ีมะ
0: นาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงทงอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติเขาเราจะมีอยู่
1: ขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่น
0: อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเคอ
1: ันนี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
1: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
3: ปิด
1: ปิด
4: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราวของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรายการของเราไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหนูดีจะนำเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ก่อนที่เรือจะแตกกลางมหาสมุทรหลังจากที่พระองค์เตรียมตัวพร้อมแล้วก็มองหาทิศทางที่คิดว่าจะหนีออกไปจากตัวเรือให้เร็วที่สุดก่อนที่เรือจะล่มพระมหาชนกขึ้นไปยืนบนเสากระโดงเรือเพื่อใช้เป็นแรงส่งให้พระองค์สามารถกระโดดออกไปได้ไกลจากบริเวณที่เรือจมจะได้ไม่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลเมื่อคำนวณทิศทางดีแล้วพระมหาชนกก็กระโดดออกเรือก่อนที่เรือจะจมและคนบนเรือก็กลายเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ทะเล

0: และในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆก็จะเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นต่อจากตอนที่แล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่จะเล่าในบทต่อไปนี้มีแง่คิดเป็นหัวใจหลักอยู่ด้วยตั้งใจฟังกันดีๆนะคะบทที่20และ21ตอนว่ายน้ำด้วยความเพียร7วัน7คืนเรื่องของพระมหาชนกเจอลมพายุพัดโถมกระหน่ำทำให้เรืออับปางแต่พระมหาชนกยังคงลอยคอรอดพ้นจากอันตรายจากสัตว์ร้ายในทะเลถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่พระมหาชนกยังใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังที่ที่ต้องการถึง7วัน7คืนด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละทำให้สัตว์ยักษ์ในทะเลอย่างปูที่เฝ้าดูอยู่เกิดความเลื่อมใสจึงเข้ามาถวายการรับใช
1: ้ปูยักษ์เหรอครับ
0: ใช่จ้ะแต่เดิมทีเจ้าปูหวังจะกินพระมหาชนกแต่ด้วยความคารพมันจึงมาคอยรออุ้มพระมหาชนกไม่ให้จมน้ำจ้า
1: ดีจังเลยนะครับอย่างนี้พระมหาชนกก็ไม่ต้องจมน้ำแล้ว
0: แต่พระองค์ก็ว่ายน้ำอยู่หลายวันเชียวนะถ้าไม่มีความเพียรพระองค์คงยอมแพ้ไม่ว่ายต่อแล้วยังไงก็เป็นอาหารของสัตว์ร้ายเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างจ๊ะได้แง่คิดอะไรไหม
1: แล้วพระมหาชนกจะรอดไหมครับผมคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ
0: จ้าเห็นไหมล่ะสนุกใช่ไหมพลอยบอกแล้วว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งแง่คิดและความสนุกพลอยคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่าเพื่อนๆอยากฟังบทต่อไปหรือเปล่าไหนว่ายังไงขออาสาสมัครหนึ่งคนด้วยค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องราวของเรากำลังเข้มข้นกันมากเลยค่ะแต่ในทุกๆบททุกๆตอนก็ยังมีแง่คิดดีๆสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะพระราชนิพนธ์

0: นที่ครบรถขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะตามโนนี่มาเลยค่ะถ้าเกิดอยากฟังกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
2: ในหลวงราชการที่9บอกว่า
3: ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่ชัดเจนแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2526

0: ันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
2: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate SOILAggregate Soil Aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon HORIZON Horizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral Matter MINERAL MATTERMineral Metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทําที่บ้านเรายังไงได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทําอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่เรากำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
3: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
3: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
3: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้
4: ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
5: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดนึงเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยอะค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของได้ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
1: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดีในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีเหมือนกับว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรตะก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีแล้วก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
3: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
3: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะคะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชันถ้าเราต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
6: มันแรงแล้วฝนเพิ่งลงมาม
2: ันเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าเราไปเปลี่ยนความคิดของคนเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนหนูก็ชนิดที่ว่าเน้นการกระทำให้เขาเห็นเลยค่ะว่าแม้ว่ายาคนก็รับซื้อ
1: เราโทรทำอย่างนี้ไปปลูกตัดไปขายเนี่ยก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวไป
3: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เออมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
0: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
1: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่ามะลงแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออกPet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูรายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมากที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1 นะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตำแหน่งที่วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบะทรายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วย

เราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนำน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนำให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกที่นำเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทำให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของครับ

0: ย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooksดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน็อกปากแป้งจนหน้าเป็นนวลไปหมดแล้ว
1: อันนี้ค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ฟันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำพาไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
3: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะเราก็หยอดอยู่ได
5: ้จะหยอดกันไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
4: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
1: ไ
4: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงผ้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
5: มาดูพี่ปั้น
4: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกดพออ่ะพอเยอะไปหนักมือไป
1: ไ
4: หนักมือไปน
1: ั่
4: นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
5: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
4: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะมันดินสอพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะ
4: สต
5: ูหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรงี้ก็ได้ค่ะ

0: ดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
0: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
3: สนใจค่ะ
0: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
0: แป๊บแป๊บงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาให้ก่อน
1: ลืม
0: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสะพองอะ
5: ค่ะ

0: ลองปั้นสิคะ
1: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมขั้นกันเออ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็
3: จะเริ่มชินครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
3: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ
1: ่งสนใจค่ะ
0: โอเคสอง
5: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน ดังนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
5: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะเฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะ
6: แต่รู้สึกว่า
1: แครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่า มะปางแอบกินหรือเปล่า ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
7: นี่ของอาเด็กครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
1: สวัสดี
8: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
8: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกัน

0: นะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ลูก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
0: ใช่ลูก
2: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน้านวล
0: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
2: พอเราแกะออกมา
0: ได้เลยลูก
1: ก
0: ินเป็นไงลูกหอมไหม
2: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
3: หอมอ่ะ
2: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
0: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
2: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
1: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
0: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
1: งั้นเมืองให้น้อง
2: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: น้องมาปางลองชิมเลย
3: หอมมากอ่ะ
0: อร่อยไหมครับ
2: อร่อยอะค่ะ
0: อร่อย
2: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
0: ใช่ลูกมันจะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวล นี่ต้องใส่อะไรบ้าง
0: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
2: แป้งสาลี
0: ไข่ไก
2: ่ไข่ไก่
0: น้ำตาลไซปน
2: น้ำตาลไซปนค่ะ
0: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลา
0: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
2: เอาไปอบ
0: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
2: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
0: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
0: ถูก
1: ได้สองอย่าง
0: ถูก
2: มันเรียกได้สองอย่าง
0: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
2: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
0: เพราะอะไร
2: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
0: โปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองเลย
2: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
4: ม
2: ัน
4: จะได้ไม่
0: ลูกไหนลูก
3: มันเหมือนว่าจะเยอะไปนะ
0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
2: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
2: ถ้ามันเยอะก็เทออก
0: อ
2: ันนี้เสร็จแล้
0: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
1: ทาเองนะ
2: ชอบค่ะ
0: ทา
2: ชอบค่ะน้องน้องๆค่ะช
0: อบเสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
1: พี่เป
0: ้ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
3: ทา2อันเลย
0: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้ง
2: น้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
2: 2ช้อนโต๊ะ
1: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
1: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค่ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
2: สองช้อน
0: เทหมดเลย
2: ปาด
0: เลย
2: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส่ในตู้อบ
0: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
2: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
1: ้
0: อ้าวเหลืออะไรลูก
1: กลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
2: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
1: หนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
2: เยอะมากเลย
0: เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
2: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
2: ดูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
1: ลองทำดู
2: อีกนิดนึง
1: ว้าว
0: เอาเทเลยลูก
1: เ
0: ท
1: เลยแตกด้วย
0: แตกแล้ว
1: แตกแล้วว้าวไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่ดูเอาใหม
2: ่ค่อยๆนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็วได้ยาก
2: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
3: ไม่แกลกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
2: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช้
0: แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก นานเพราะเราต้องการให้มันขึ้น
2: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์

0: นี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
2: กล้ามขึ้นเลย
0: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
1: ไม่อยากครับ
0: อ้าว
2: อ้าวเอาเลยลูก
0: พี่เฟย์ระวัง
2: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
0: มันเนี้ยครับอยากลองไหมอยาก
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: เอ้ย
0: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองขึ้นแล้ว
2: ปีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกพี่ลงไปที่ไข่เลยลูก
0: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
2: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
0: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
2: เป็นสียังไงลูกออกสี
0: นวล
2: ๆใช่นวล
0: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
2: ใช่
0: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
1: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
0: ช้า
2: ผมช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
1: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
2: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
1: ครับ
0: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
1: ครับป่า
0: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตัดพิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
0: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
1: แล้วเหมือนว่าไข่มันจะ
2: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่อง
1: แล้วเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
2: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
0: เปิดเลยคร
2: ับ ไม่
0: ต้องเปิดครับ
2: อย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
0: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
2: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
0: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่ง
2: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
0: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่เลยครับ
2: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
0: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
2: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
0: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
1: มันเหมือนช็อกโกแลต
0: ช้อนนะคะ
2: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
0: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
2: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
2: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
0: เอาพิมพ์
2: ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
0: ร้อน
2: ร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันได้6
0: เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะ
1: พอแล้ว
2: ลูกพอลูก
0: ขึ้นงานเดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิค่ะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
2: ึงตักมาเลยลูก
1: นี่ไม่พอเลยไม่กิน
0: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
1: พอมันเกินใช่ป่ะเราก็มาใส่อันอื่น
0: ก็ต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอ
2: ลูกอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
2: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไปอบได้เลย
0: ช่วยได
2: ้เลย
0: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
2: ใส่เลยลูก
0: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะใส่เข้าไป
3: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะคร

0: ระหว่างนั่งเรา
1: หมดแล้วอ่ะคะเนี่ย
2: เอ้าใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
1: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
0: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
1: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
3: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
2: ขนมของพวกหนูสวยนะสุกแล้วนะลูก
1: มันฟูแล้วอ่ะค
2: ่
1: ะ
2: ไปดูสิไปดูสิ
3: แต่พี่เฟย์จะไม่ดูให้นะคะ
0: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรียกน้ำย่อยค่ะ
2: เรียกน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีเดียว
1: หุ้ยกินหอมมากเลยค่ะ
2: เอาออกมาสิลูก
0: พี่เฟย์พี่เฟย์ระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
2: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้
0: ว
2: ้
0: าว
2: เป็นไงลูก
1: สวยค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดีครับ
2: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจมั้ยลูกกับขนมตรงน
1: ี้ภูมิใจคร
2: ับ
1: ภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
2: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทาง2ด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
2: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
0: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: ย
1: ังง่ายมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: เห็น
0: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
1: เราคุ้มไม่ทันอ่ะ
2: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
0: บิดตรงนี้เหรอครับ
2: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
0: ออก
2: ออกแล้ว
0: ออกแล้วครับ
3: เละ
2: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
2: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
4: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
2: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
0: น่ากินค่ะ
2: ถ้างั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
2: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
2: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นมั้ย
0: มันจะผสมมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
2: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิดๆ
1: คุณครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
0: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
5: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
1: โอ้ยบังลมส
2: ิขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
0: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
4: พ่อคะนี่
2: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
4: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
2: ่
4: ะ
2: อะไรอะลูกไหนดูสิ
4: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
2: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
4: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: นูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเนื้อกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้ง2 องค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลศิษย์มาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมอ่ะแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่ได้ค่ะญี่ปุ่นได้มั้ยครับ
2: อ่า

0: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าไอ้นี่อยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนัลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดขวนมันต้องจับอย่างนี
2: ้เออเออเออเ
1: ออปาดขวนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: น
0: ี่อ่ะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดขวนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
0: ใช่ป่ะ
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอน

ที่ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

ฮ้ยเฮ้ยยะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญ

ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rushbrook School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rushbrook School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าวล่ะ

0: อวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: เฮ้ยอันนี้ลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากรากเล็ก
0: อ๋อ
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหละแหมมาได้สิ
0: ไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ยนี่
0: อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาใช่ไหมนั่ง
1: ไม่ใหญ่ทำไมอะคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระบบสีก็
1: จบอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: หู
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดแบบนี้ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
3: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
1: แม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: ด
1: ู
2: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
3: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่รู้รากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามาก เขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุด
5: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
4: อุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี
5: ่ตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนาน
1: นี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
2: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลยจริงจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม
3: ่โอ้เออเออ
2: ถูกแล้วนะ
3: เออเ
2: ออตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยไหม

0: ียดแม่วีทุกคนเลย
1: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงทีมงาน
2: ไม่ลงคร
1: ก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: เลย
2: แล้ว
1: มันจะมัน
3: ต้อง หนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอกระชอน
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: แม่ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส่
1: ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ย
2: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือด
3: เดือดของ
1: เรา
3: เวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบกัน
1: ใส่ใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โอ้เผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณ
2: อ
1: ะ
2: ใบมันเยอะ
1: จิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันกลายจะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2 ช้อน
0: แค่2 ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ทุก
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงกับนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื
1: ้อใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า

0: แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนหุยหนูบัว
1: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็นุ่มฟู
2: ๆนุ่มแป้งอย่างเดียว
1: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
0: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม
0: ่
2: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
0: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะ มันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
1: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริงจริง
0: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันไหนของหนูเนี
3: ่
0: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

0: นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: ๆนี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: รู้หนอลังเลแล้วตอนนี้
3: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านวดละในรากใหญ
3: ่นี่รากใหญ่อันนี้รากเล็ก
0: อ๋อ
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: ไปแหมไม่ได้ที
0: ่ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ยนี
0: ่โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม่
3: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลกสีก็จ
1: บอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โ
3: หน่ะเห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาแล้วเอาวะแขนพี่จะขาดแบบนี้ดูดีๆเลย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็งัด
1: เออ
0: เฮ้ยเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: หนูจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
2: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้ะ
0: จ้ะ
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
3: ตัด
1: อ๋อ
3: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
3: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
3: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนปิดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนาน
1: นี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอน
0: ปึ๊บอุ๊ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้แล้วครับอุ๊ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
2: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
3: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปีปานแล้วนะแม่
1: เออเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายง่ายเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัว
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้า
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงคร
2: กไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือก
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
1: มันจะมัน
3: ต
1: ้อง
3: หนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แค่ไหนเอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส
3: ่รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่และแกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ย
2: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือด
3: เดือดตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบกัน
1: ต่อใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: กะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นน่ะสิพริกแกงคุณน่ะ
2: ใบมันเยอะ
1: จิบพริกเองนะ
2: เผ็ดป่ะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: เนี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2 ช้อน
0: แค่2 ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงกับนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบข้นมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่ทำอ่างเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
3: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
4: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
4: ใช
1: ่ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
5: มรินทร์ทีวี

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ปู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดจะเป็นยังไงครับ

0: ชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอสาวรสรวมไปถึงลูกหม่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับ
2: โอ้โห
0: เดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
3: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
4: เอาปืนช่าง
0: ช่วยไว้อะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
3: ใช้6กระสอบ
0: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
3: ใช่
0: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่มีอากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงฮะกวาดงี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
3: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
3: ฮะโวยโวยเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
3: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
5: ถทับขาน
0: ี่นั่งนั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
3: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกว่างั้นต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
3: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
3: ถ้าหญ้าขึ้นมันก็เป็นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
1: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
3: น้ำใส่รูเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
3: น้ำใส่รู
0: น้ำใส่รูได้เลยครับผมรู้สึกรู้ชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
3: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
3: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอะ
0: จริงเหรอ
3: จริง
0: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอะอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
3: อยากทำอะไรก็ทำอะครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อน
0: อ๋อตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
3: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
3: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งมากแต่ละวันอะที่ทำอะ
3: โอ้สวนผักเชียงดาอยู่ครับใต้ร่มลำไยนะครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
3: ร้อนแล้วเราก็ไป
0: อ
3: ัน
0: นี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: พอแล้วครับ
1: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
0: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
3: ยากขึ้น
0: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหมอ
3: ยากใส่แค่ไหนก็ใส
0: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
3: ใช่
0: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
3: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
0: สัปดาห์ละครั้ง
3: ครับ
1: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
3: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
0: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
3: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
3: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
0: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดิสปริงเกอร์อ่ะ
3: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
3: ช่างเถอะ
1: โอ้โหที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
0: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
3: ปีเกือบ2ปีครับ
0: อุโมงค์เนี่ยนะ
3: ครับ
0: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
3: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
0: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
3: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
1: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
0: อันลูกนี้สีดำอากินย่อย
1: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
0: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
3: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
0: ไม่เคยเจอ
3: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
0: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินก่อนป่ะนะ
3: ถูกต้อง
0: ได้บุญด้วยนะนะแบ่งให้กิน
1: เมื่อเ าชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับ

0: ว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดี

0: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
1: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
0: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
1: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
2: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
1: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
2: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
2: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยบนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: ประธานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมขัดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆอย่างนี้ครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่คร
1: ับ คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับนี่ถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก

0: บางๆนะ
1: ไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผม
2: เล
1: ่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เออเห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกันหรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่าเอามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
3: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
3: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: ำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ที่ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: อ๋อนี่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยค่อยไม่เอานะพี่เนาะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เค้าก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเค้าจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต
1: ่
2: ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเออเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวอเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับ

ที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ให้มันแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้แล้ว
0: เนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
2: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจําตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคําไ
1: ฮ
2: แล้วก็ตลาดมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
2: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีมั้ย
2: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
2: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที
2: ่ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
2: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
2: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
2: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
0: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาด

0: ดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: ต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดุ
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%ถามว่า
1: ผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามอง

0: ว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: เก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกเอาแค่นั้นโอเคอ่ะ
4: ข้าวไร
5: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
5: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้ทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราพันมูลเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเนี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงาน OTOP เลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้

0: ็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกแม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเ
0: หรอ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะทักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาฮะแล้วเราก็จะตรวจ
0: ดูพอมันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่ๆเสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตัวสุขภาพประจำปี
1: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาต
1: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยังเป็นไปได
0: ้มากกว่าปกติ
1: ครับ
0: ว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เป็นนะ
1: ยังไม่เป็น
0: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
1: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
0: ม
1: ัน
0: ปวด
1: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับอายุริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
0: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็น
2: ก็ควรที่จะต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
1: ได้ระดับที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
2: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
1: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
2: อันนี้ไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
2: โรคไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
2: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
1: ไม่มีไม่มี
2: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
1: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
2: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไร
0: เ
1: พราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
0: เอ
1: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: นะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะข
0: ับยูริกอีก
1: อันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้ววะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอ้สัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอ้หนังไก่ที่ทอดกรอบๆมันนะสุดยอดเลยครับท่านนะสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอเช่นไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยซดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
0: ์
1: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทำนองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มัน

0: ครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
1: เพื่อให้บรรเทาอาการปวด
0: บรรเทา
1: จากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ได้ลดอยู่ดีนะคร
1: ับ
0: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
1: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
0: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
1: ก็ห้ามกินยูริก
0: อะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่มห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
1: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะ
1: ทรมาน
0: เจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิ่น
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเงี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
0: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้องม
1: ี
0: อะไร
1: คีนัวคล้ายๆข้าวบ้านเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้ายๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี้
1: วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อน

คีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: วนตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลย
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุกใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสนะคะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: เราต้อง
0: น
1: ั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยสีจะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตัก

0: ผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บซีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบ

0: ของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate SOILAggregate Soil Aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon HORIZON Horizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral Matter MINERAL mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟใช้มาพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเลคเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดมืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืดเดี๋ยวส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์หนึ่งที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

0: ้องเราไปแล้วเปิดไม่ติดแล้วเมื่อวานทิ้งมันนอนอยู่ในรถตากหิมะทั้งคืนมาถึงเปิดไม่ติดเลยอ่ะแฮงไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเปิดเครื่องรอให้เขาอุ่นๆหน่อยวันนี้หนาวมากนี่คือตัวอย่างนะคะวันก่อนเนี่ยที่แพทบอกว่าเป็นน้ำมันมีน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องใช่ป่ะ
1: น้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลย
0: นี่มันไม่ใช่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องแล้วอ่ะมันแข็งอกเลยอ่ะเนี่ยนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพนมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่า Icefield Parkway ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชั่นพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยก่อต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะบ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนจะปิดบ้างแต่ที่จริงเราสามารถดูได้โดยเข้าไปขอเช็คข้อมูลสภาพถนนสายต่างๆกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทันท่วงทีส่วนถ้าใครมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนข้อมูลการจราจรและการคมนาคมขนส่งหมายเลข511
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มารองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพุดไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

นี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดมันเข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเราโอ้โหแสบอ่ะ

0: ช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูทางซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแคทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็นไอซ์คลัมบิ้งอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งตรงน้ำแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทรลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพรอไวด์ทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชาไอซ์คลัมบิ้งอยู่ค่ะก็นั่งศึกษาจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับสับสับแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับไอซ์คลัมบิ้งเป็นแบบที่เรียกว่า Mountaineering Crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่นไมโครสไปซ์ซึ่งมีโซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้ายแคมปอนส์แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่าไอซ์คลีทจุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ อย่างเราแค่ไอซ์คลีทก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงเนี้ยสวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝังเพชรโอ้ยสวยมากๆอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาไอซ์คลัมบิ้งก็มาก่อนเดือนกุมภาแล้วไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ไปอันนี้ดูจริงจังจอห์นสันแคนยอนแคนยอนจอห์นสันทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐควิเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอุ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรล Johnson Canyon Trail to Upper Fall กับ Lower Fall นะคะ Lower Fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์

ไงก็0.8กิโล800เมตร Upper Fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง Upper Fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต Lower Fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วยหนึ่งจุดหนึ่งโลเขาเขียนว่า1.1โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ Lower Fall 1.1 โล Upper Fall 2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลย แพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า Upper Fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไป Upper Fall

กำลังคิดอยู่ว่านี่คือจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยดูดิต้นไม้หักพังข้ามพาดมานี่นะไปกันเถอะไม่พอดีเลยตากล้องของเราหูเดี้ยงไปตามไวเลสเมื่อเช้าแล้วค่ะนี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พันคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงๆมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าๆไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชันน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งยอกเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์คที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ยมีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างวอแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างมีรอยเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ตรงนี้ทางเดินค่อนข้างแคบนะคะมันจะบีบลงมาสวนกันแล้วเบียดทีเดียวหุบเขาข้างล่างเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพทว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมากๆเพราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดฟืดฟืดฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูฟูฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับข้างมากคนสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับข้างถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นน้ำตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอ่ะเกมขึ้นลงๆซ้ายๆขวาๆกว้างๆแคบๆเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกเชียวแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปสโลปสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะแพรู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอ่ะดูดิเหมือนช่องแคบเลย

ทำไมทุกคนไปทางนั้นกันหมดเลยอ่ะอ๋อทางซ้าย upper ทางขวา lower มันเป็นแยกกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราไป lower ก่อนละกันมีอุโมงค์ให้รอดด้วยแปลว่ามันต้องไปโผล่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นน้ำตกชัดขึ้นมันจุดชมวิวอะไรประมาณเนี้ยเยี่ยมมันเป็นจุดชมวิวจริงด้วย

0: ตรงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบข้างมันแมงกะพรุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วๆๆลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมากเลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์อยู่เลยโอเคเสร็จสิ้น1ภารกิจนะคะ Lower Fall เดี๋ยวไป Upper Fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือมันแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอ่ะเป็นศัพท์เฉพาะเผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผลอพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง Upper Fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย
1: ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: จะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดๆมา
1: You guys are so embarrassing
2: I'm toboganing down there
0: นี่แพ็กก็เคยทำวิธีนี้โอ้โหนี่คุณลุงโอ้โหถ่ายให้ดูไม่ทันเฮ้ยนี่หันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าวเกรทเกรทเป็นไงอ่ะโหยอยากเล่นมั่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการสไลเดอร์แบบใช้ขาฟิวมาหุ่ยเท่มากเลยอ่ะ
3: เรามาลองลื่นปื๊ดแบบคนท้องถิ่นที่นี่เขากันมั่งไหมเอาละนะแฮนลองดูเลยนะเฮ้ยทางนี้มันยังไม่ค่อยลื่นอ่ะเดี๋ยวไปหาวงอื่นดีกว่า
0: ดูให้ดูช่องมันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะ

0: upper fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางแล้วบอกเฮ้ยนี่ upper fall เหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางค่ะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้โหใหญ่โตสมเป็น upper fall มันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนน่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลย กำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นเอาไหมแหมไหนๆมาแล้วนะเราควรจะลงไปสัมผัสให้ถึงเดี๋ยวแพทวกกลับไปดีกว่าว่าทางไหนมีทางลงได้บ้างเอาให้สุดนะลงได้ไหม
1: ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฐพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Agronomist A G R O N O M I S T Agronomist แปลว่านักปฐพีวิทยา Soil Profile S O I L P R O F I L E Soil Profile แปลว่าหน้าตัดดิน Soil HorizonSOILHORIZON Soil Horizon ป้าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะ

0: ไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
1: ่
0: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
1: เขามีหลายไซส์
0: ใช่
1: ไซส์ใหญ่
0: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาด
0: ใช่
1: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ท
0: ุ
1: กครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ครับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับ
1: พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูช
1: ั้
2: นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
2: ครับ
0: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
2: ร
0: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
2: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเล

0: และทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนาน
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่

0: อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามเลยกับเรา
1: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทํากันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกันช่วยกันทํานะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use organic fabric and beef, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
2: Oh, แตงโม แตงโมเจ้า
0: แตงโมเจ้า นี่
2: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
2: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So. The product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ

0: we put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in. Because it's very natural, beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนี่
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเรา
1: อ๋อ
3: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า beeswax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้ว ดูผ้า B-Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จะใ
0: หญ
1: ่กว่า
0: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
3: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
3: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
3: ใช่
1: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะเลยค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB-Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B-Wax Wrap can help our society?
0: I think the B-Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ

0: การ์ตูนแอนิเมะ
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ดีทำไม
1: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มมันกว้าง
1: เออใช่ใช่ใช่
2: แต่พอมาห้องจริง
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
2: เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้ได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งนะ
2: วิ่งแล้ว
1: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่น

0: ที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเออโถไงถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนึงเหรอเออนี่มุมนี่มุมๆๆอ๋อค
1: ือ
0: นี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเค้าส่งรูปห้องนอนที่มาน่ะ
1: อ
0: ู้แต่เท่าที่ดูมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โหมันไม่โหกว้างเตียงก็เตียงก็เต็มที่5ฟุต
0: กว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลยลง
0: ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยทั้งนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องบอกไปไหนแล้วพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอบอกบอลอะไรเรื่องลงมา
1: ใช่
0: ไ
2: ม่ได้มาดูบอลบอล
1: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมือ
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
1: นาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
1: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
3: พื้นที่พอได
0: ้เขายังเขาเพิ่งเริ่มวัดพอได้อะไรล่ะ
3: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถ้าวัดถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอนอะ
4: เข้าว่ากางมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ที่ระบบแผงทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันแบบแผ่นทะลุไงไม่เราต้องยาวไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงเราจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างนะก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทํางานในอนาคตแล้วน้องมานั่งทํางานได้เตียงนี่
1: ใช่อะไ
0: รอย่างเง
1: ี้ยที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื่องจากมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แขนกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: เดี๋ย
1: วจะทำการตก
0: อ๋อมัน
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างงี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นน่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยแล้วผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โคตร4เหรอไปอยู่ทำไมครับ
1: 64เลย
2: เหรอ64แล้วครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องรอดได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได
2: ้ป
1: ะมันได้แบบ55เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: เรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
3: ด้วย
0: สกู
1: ตัวนี้ตัวไหน
2: นะตัวนี้
1: ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
4: อ๋อนี่เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้มันก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: แล้วใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื
1: ้นอีก
0: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่มันพื้นมันจะพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้ทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมย์นะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามนิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพา
2: ดเอาบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้เลยดิ
1: ใกล้เราต้องตัดการต
0: ั
1: ดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหมนี้ได
1: ้ไหมได้ครับท่านี
0: ้อ่านี้ได
1: ้เลย
0: จะขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
1: เฮ้

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้น
1: ครับ
0: โอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาทำ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซึ่งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงน
1: ี่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปผ้าต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคานนะแ
0: ทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลย
1: ก็ทำให้มัน
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะคอน
2: ตะคอน
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ใช่ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไหมรูปไหมโ
3: อ้ทางรู้ทางรู้ทางรู
0: ้โอเคนั่นแหละเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถครับ
1: ขอบคุณครับได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: ียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, Soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน Conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, Conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน ShapeShape, shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่ 4-5 วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: อนข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
2: ูไอ้ต้มไอ้ต้ม
1: โอ๊ะ
2: ต้มต้มมา

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาพรแต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงที่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้ดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้ว

0: อุ้ยเฮ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยแป้นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยละจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชว์เลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: แ
1: ล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่เขา
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจให้ตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติ
1: ยากกว่าปกติ
0: ธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะ
1: โอ้
0: ราคาที่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก 300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ3 400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ย500ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก5-600ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทก็ละประมาณ 4,000
1: ครับ
0: อุ้ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ้ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าอุ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละเสลิงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได้งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบตั้งเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายน
1: ะ
2: ประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปล
1: ู
2: กตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: ใช่
2: ถูกต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรโอ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: ยแป้นลำไ
2: ยครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขา

0: ตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันธุ์นี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
0: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
0: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
0: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
0: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
0: อันนี
1: ้นี่อะไร
0: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
0: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยน
1: ะ
0: นี่ครับมีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
0: ใช่
1: แ
0: ล้ว
1: ต้นโตเร็วยังอื่นละจ้า
0: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: น้ำไม่มีเมล็ด
0: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
1: อันนี้ขายได้เท่าไหร่
0: อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
0: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
0: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
0: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่มีอ
0: าจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
0: คนไทย
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
0: ไม่ยากกว่าอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ถูก
1: ทนโรค
0: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
0: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
0: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
0: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
0: ทนโรค
1: ดัดละ
0: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
0: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้อ่ะ
0: แต่พันนี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
0: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
0: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
0: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมะนาว
0: พิจิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ใช
0: ่
1: ดีขึ้น
0: โอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
0: วัสดุอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เฮ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอนตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้า เราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป

0: แก่ไป
1: แก่ไปครับผม
0: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
1: ก็อ่อนไปนิดนึง
0: อ่อนไปนิดนึง
1: ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
0: ๆรากมันไม่แท
1: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
0: มีอะไรบ้างวัสดุ
1: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
0: ขี้วัว
1: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวันสองวันเนี่ยมันจะร้อนจัด
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
0: อ
1: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
0: จับดูก็รู้
1: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
0: อ
1: นคุณค่อยมาปลูกมันนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
0: เพิ่มอีก
1: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณ
0: ก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
1: ครับ
0: ก็ใส่มาประมาณนี้
1: ครับ
0: แล้วถ้าอธิบายก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
0: มันจะยุบอีก
1: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
0: ้อ๋อเหรอๆๆ
1: อันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
0: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
0: เอาปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
0: ค้ำขวางใบม
1: ันครับค้ำชิมเฉียงช่วยกันให้มัน
0: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
1: ่อันนี้ก็พออยู่
0: ต่อไปก็ลดน้ำ
1: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
0: เลย
1: ทันทีฮะ
0: ให้เขาชุ่มชื้น
1: ครับ
0: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
1: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
0: ที่บ้านได้เลย
1: ใช่
0: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
1: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21-7-14ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
0: 21-7-14
1: ครับผม
0: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
1: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
0: 21% ฟอสฟอรัส
1: 7โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียม 14
1: ครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย

็อาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่ครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมันช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆนะเดี๋ยวจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลยเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: เท่าตัว
1: อ๋อ
3: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันจะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
3: น้าฝนโลกนี่แข็งเกินที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโลกน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ได้เร็ว
3: ใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
1: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นอ่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยเฉพาะทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
3: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
3: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคงเกอร์ล่ะแคงเกอร์นี่แก้ไข
3: แคงเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคงเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: ผิวเสียหมด
0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับติดไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
1: คร
0: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอก

0: แล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
0: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
0: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
0: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
0: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
0: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
0: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
0: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
0: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
0: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
0: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
0: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
0: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
0: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
0: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
0: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: หลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง

0: วอนชะลอกัน
1: โตใช่แล้วเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้ง2ครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
0: อุ้ยก็ไม่โตสักที
1: ฉีด2
0: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
1: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกถึงเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
0: ใ
1: ช
0: ่
1: มันจะค่อยๆ
0: เจือจาง
1: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
0: ฉีดอีก
1: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
0: ๋ออ
1: าจจะใช้ปุ๋ย
0: โยก
1: 0060ไม่ยกหลัง
0: ยกหลังเลย
1: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
0: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
1: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
0: โอ้ยอย่าพึ่งโต
1: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
0: ช่วยได
1: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
0: ี
1: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นำมาปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
0: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
1: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
0: น
1: ี้อัน
0: น
1: ี้ทางแรก
0: ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
1: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
0: คิดว่าแปรรูป
1: น
0: ้ำผึ้งมะนาว
1: ครับ
0: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
1: โอ้เยอะฮะ
0: เยอะเลยเหรอ
1: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
0: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
1: ครับ
0: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
1: อ๋อคือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อๆกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือไปอบรมฮะ
0: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเห็นเป็นคนดีขนาดนี
1: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
0: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
1: ครับ
0: แต่อีก3ตัวน่ะ
1: ครับ
0: หมากับแมวฝากไปด้วย
1: ครับครับได้ได้ได้
0: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
1: อ๋อได้เลย
0: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
1: โอเค
0: อันนี้ไประหว่างทางเหนื่อย
1: อ๋อ
0: ดีมากขอบคุณมากนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
1: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
0: เรืออยู่ไหนไปก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:50 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มาพบกับพวกเราในรายการอีข้าวเลิร์นนิ่งวิทลาสซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลาสซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาราก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาราถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

คะว่าดอกดาราเนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ¡Yay!
1: ¡Ay, mojaos y lo!
2: ปันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิตแต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกร
1: ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกร
2: ความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทำที่กรุงเทพเนี่ยสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้ 20,000 แม่บอกว่าถ้าทํา 20,000 เนี่ยมาทำที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้ว
1: ก่อนที่จะทำอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกันถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่
0: เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขังจึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพ
1: เอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไร่ทุ่งมาผสมกันค่ะไร่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน้ำไม่รีแลกซ์ไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบนี้มาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บเขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกปรกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยี

0: และสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุน
1: ใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แล้วกำหนดวันส่งจันทร์พุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ได้อีกอะค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี
2: ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเด็กๆ
0: จากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากรเปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนัก
2: แล้วก็พี่กำลังจะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ600ตัว
1: มาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานธรรมนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นค่ะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทำไมถึงมาทำเกษตรได้แล้วมันทำจริงหรือเปล่า
2: คือเราจะมีการคำนวณแล้วคือปศุสัตว์เขาเอาแบบแปลนมาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี
3: ้ก็มาทำเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะ
4: ความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่มันบ้าแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทำมีน้ำรองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ำก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ

0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของความมั่นคง
1: คือเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต่างกับการลงทุนชนิดหนึ่งเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากระจายความเสี่ยงถึงอย่างน้อยเราขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยค่ะคือที่ไร่ของหนูเนี่ยจะเน้นการแปรรูปเป็นหลักเลยสินค้าสดเนี่ยไม่ถึง 30% เลยค่ะที่นำขายออกไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสดใช่ไหมคะราคาเราต้องอิงตามตลาดกลางแต่ว่าถ้าเราแปรรูปสินค้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มสตอรี่เพิ่มสิ่งที่เราใส่ใจที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยราคาเราสามารถตั้งได้เอง
0: ไข่เป็ดที่ออกมาเป็นจำนวนมากในทุกวันจนไม่สามารถขายทันจะนำไปเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรโดยพืชสมุนไพรหลากหลายที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในไร่เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะถูกเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป
2: ถ้าเป็นไอเดียเรื่องการแปรรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของน้องทั้งหมดเลยพอน้องบอกว่าแม่อยากแปรรูปอะไรทุกอย่างเนี่ยของได้ให้เป็นซีโดเบดแม่ก็คือเหมือนกับว่าหารายละเอียดแล้วก็หาอะไรมาซัพพอร์ตตรงที่เป็นไอเดียเขาว่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากจะให้เขาทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
0: ทุกขั้นตอนการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรได้รับการเอาใจใส่เพื่อให้ได้ไข่เค็มมีคุณภาพ
1: เหตุผลที่ทำเป็นสมุนไพรเพราะว่าคนไม่ชอบทานไข่เค็มเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงถ้าสมมติว่าเรามีสมุนไพรอะไรที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ทำให้คนทานเนี่ยเขาสะดวกใจสบายใจในการทานมากขึ้น
0: ไข่เค็มจะถูกแช่ไว้ในน้ำต้มสมุนไพรที่ถูกทิ้งไว้จนเย็นแล้วเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบมาแล้วว่าจะได้รสชาติของไข่เค็มที่เข้มกำลังดี

0: ในขั้นตอนการทำไข่เค็มสมุนไพรจะมีไข่บางส่วนที่เปลือกแตกร้าวซึ่งในบางครั้งก็จะทิ้งเพราะไม่สามารถขายได้แต่สำหรับที่นี่ไข่เค็มที่เปลือกร้าวนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีก
1: ไข่เค็มที่ต้มสุกอะค่ะที่เป็นไข่เค็มเป็นลูกเอาต้มสุกเวลาต้มเนี่ยเขาจะเปลือกร้าวหนูก็มาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
2: คุณแม่ก็จะเอาสูตรตั้งแต่สมัยยายแล้วก็มีว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนทานได้มากที่สุดแม่ก็จะมีสมุนไพรหลากหลายเพื่อที่คนทานเนี่ยกระปุกหนึ่งคุณต้องให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วที่สุดก็คือว่าต้องใหม่และสดแล้วก็สะอาดเพื่อที่จะให้ว่าอาหารของเราอยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างในไร่ก็คือไม่ได้มีการสูญเสียหรือว่าเป็นซีโร่เวสต์อะค่ะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าชอบคิดว่าสินค้าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันราคาถูกหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเรามองให้ความสำคัญเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไม่ต่างกับสินค้าที่พรีเมียมเหมือนของต่างชาติเลยอะค่ะ
0: การแปรรูปสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่แต่ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัวเพราะคือการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นยังจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการเป็นเกษตรกรอีกด้วย

0: จากจุดเริ่มต้นของไร่เกษตรอินทรีย์เล็กๆในหมู่บ้านวิธีการเกษตรแบบปลอดภัยเริ่มขยายไปในชุมชนตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย
1: ก็ผมลูกชาวนาอยู่แล้วเกษียณมาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าทำสวนผมมันภูมิต้านทานไม่ไหวกลัวจะแพ้ยาผมก็เลยไม่ใช
0: ้สมุนไพรที่ปลูกรอบบ้านกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถเข้ามาเก็บไปขายได้แทบทุกวันซึ่งพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้เลี้ยงดูตัวเอง
1: มีแม่ค้าเขาสั่งมาว่าให้เก็บข่าตะไคร้ไว้เอาวันละ50บาทวันละ100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดไว้แล้วก็แม่ค้าเขาก็มารับเอาไป
2: สมุนไพรแต่ก่อนเราก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะที่ไร่แต่ว่ามันไม่เป็นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการหนูก็รับซื้อจากชาวบ้านที่เขาปลูกสมุนไพรปลอดสารนะคะ
3: อยากเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอากลุ่มชาวบ้านเราเอากลุ่มเล็กๆก่อนพาทำให้เขาเห็นแต่พอที่แม่เอามาเนี่ยประมาณแค่5คนแต่พอ5คนปุ๊บเนี่ยคือเขาทำอินทรีย์แล้วขายให้เราเนี่ยเขาขายได้ตลอด
2: ก็คือถ้าใครมีแล้วก็จะไปบอกเขาล่วงหน้า1วันแล้วเขาก็วันต่อมาเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่ไร
1: ่เวลาเพิ่นทำไข่ทำเครื่องสวนครัวแล้วก็มาเอามาสั่งแล้วก็เอาไปส่งให้บางครั้งก็มาเอาทีละ200 300นะครับ
0: เมื่อการปลูกแบบอินทรีย์มีตลาดรับซื้อสมุนไพรที่แน่นอน
4: ป้าตุ๊กสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
0: ไร่ทานธรรมเป็นสถานที่ที่รับซื้อสมุนไพรทุกชนิดที่ปลูก
4: วันนี้เท่าไหร่อะคะ
5: 300ค่ะ
4: ไปแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามี
0: นอกเหนือจากการเอาสมุนไพรมาขายนี่ยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานอีกด้วย
4: อย่างต่ำ1ตันแล้วพวกไผ่พวกนั้นก็ได้นะขมิ้นดักแด้ก็ต้องการเยอะนะคะขมิ้นดักแด้ขมิ้นชัน
3: ถ้าเราต้อง

0: ต้องสตริกมากเรื่องต้องเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยเขาจะไม่ทำทุกคนที่ปลูกให้แม่เนี่ยแม่ก็พยายามที่ว่าขอให้เป็นปลอดภัยขอไม่ให้ใช้ปุ๋ยไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยกลัวไม่งามให้มาเอาขี้เป็ด
1: มันแรงแล้วฝนเพิ่งลงมาม
2: ันเป็นความเชื่อ

0: แล้วทีนี้พอทุกคนเห็นคุณลุงขายได้คนอื่นก็เออมันก็มีรายได้นะวันละ300หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปากต่อปากตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าไร่ทานธรรมเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
1: การทำเกษตรอินทรีย์นอกจากจะทำเพื่อตนเองยังสามารถขยายเข้าสู่ชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายและจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน
2: โอ้ดีครับดีมากดีมากอยากให้พวกวัยรุ่นมาเอาเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษพวกยาฆ่ามะลงแมลงก็ไม่มีของอินทรีย์เนี่ยมันดีทุกอย่างเลยมันดีเลย

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่40%ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอา แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากชอนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ฟันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
3: สวัสดีครับพวกเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป 10-20 เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้จะหยอดกันไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่า
4: เปล่าค่ะนี่คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะนี่แต่หาตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
5: มาดูพี่ปั้นล
4: ูกกดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
2: กดอันนี้
4: พอเยอะไปหนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอน อันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดใส่ดินนี
5: ่นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
4: ใช่ค่ะและพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะมันดินสอพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะสตูหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
5: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
5: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
1: สนใจค่ะ
5: โท ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้ง
4: ลืม
5: อย่าลืมไม่นิดนี่นะค่ะดินสอพองอ่ะ
6: ค่ะ

0: เด็กขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ด
1: ัง
0: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเนี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ่ง
1: ก็สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
3: อาร์ตด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาร์ตน้องมะปราง
3: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ

0: ินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
2: หุ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า
3: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพู
1: นี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
0: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
1: สวัสดี
4: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
4: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ลูก
1: เป็นพวกเราตอนนี้เลย
4: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
4: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
4: ได้เลยลูก
1: กิน
4: เป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
5: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
4: ่
1: อ
4: ่
1: ะ
4: ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
3: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
4: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
3: งั้นลองให้น้อง
1: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: น้องมาปางลองชิมเลย
3: หอมมากอ่ะ
4: อร่อยไหมครับ
3: อร่อยอะค่ะ
4: อร่อย
1: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
4: แบบใช่ลูก
1: มันจะ
4: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวลนี้ต้องใส่อะไรบ้าง
4: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
1: แป้งสาลี
4: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปน
4: กลิ่นวานิลาก
1: ลิ่นวานิลา
4: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็หวาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
1: เอาไปอบ
4: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองแล้วโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
4: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งเรียกได้สองอย่าง
4: ถูก
1: มันเรียกได้สองอย่าง
4: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
1: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
4: เพราะอะไร
1: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
4: โปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
6: ม
1: ัน
6: จะได้ไม
4: ่ไหนลูกไหนลูก
0: มันเหมือนว่าจะเยอะไปละ
4: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
4: ไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
4: อ
1: ันนี้เสร็จแล้
4: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
1: ทาเองนะชอบค่ะ
4: า
1: าชอบค่ะน้องๆค่ะ
4: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
3: พี่เป๊ะ
4: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
0: ทาสองอันเลย
4: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้ง
3: น้ำตาล
4: นะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้
4: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
3: ใช้
4: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาด
1: อ
4: ่
1: ะหนูทำเองค่ะ
4: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค่ะ
3: แล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
1: สองช้อน
4: หมดเลย
1: ปาด
4: เลย
1: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
4: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
3: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
4: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
4: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
3: ้
4: อ้าวเหลืออะไรลูก
1: ไข่กับกลิ่นวานิลา
4: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
1: ใครอยากแยกไข่บ้าง
3: หนูค่ะ
4: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมากเลย
4: เยอะไหมลูก
3: เยอะ
4: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
1: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะ

0: ล้วก็จิก
1: ว้า
2: ลองใหม่ลูกลองใหม่
0: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
1: ทำได้แล้วครับ
3: ลองทำดู
0: อีกนิดนึง
1: ว้า
2: เอาเทเลยลูกเทเล
0: ยไม่แตกด้วย
2: แตกแล้ว
1: มันแตกแล้วว้าว้าใครแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: เอาใหม่ดู
0: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
2: เร็ว
0: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
2: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
1: ไม่แตกแล้ว
2: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
0: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
2: ้ใช้แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
2: แต่นานไหมลูก
0: นาน
2: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
0: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะก้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
2: กล้ามขึ้นเลย
0: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
2: เอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวังระวัง
2: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
0: วันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหมอ
1: ยากครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: ใ
0: ช่เห็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
2: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงเนี่ย
2: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
0: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
2: ส
0: ีย
2: ังไงลูกออกสี
1: นวล
0: ๆใช่
2: นวล
0: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
2: ใช่
0: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
1: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
0: ช้า
2: ๆผมช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกเทเลยเอาตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
1: แล้วมันจะเป็นยังไงล
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
1: ครับ
0: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
1: ครับป้า
0: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
0: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
1: เหมือนว่าไข่ม
2: ัน ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
1: เหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
2: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดเลยครับ
2: ไม่
0: ต้องเปิดครับ
2: อย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
0: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกัน
2: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
0: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
2: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
0: ค
2: ่ะนะครับคนให้เข้ากัน
0: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่เลยครับ
2: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
0: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
2: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
0: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
1: มันเหมือนช็อกโกแลต
0: ช้อนไหมคะ
2: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
0: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
2: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
2: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้ไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
0: เอาพิมพ์
2: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
0: ร้อน
2: ไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันได้6
0: เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
1: พอแล้ว
2: ลูกพอลูก
0: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
2: เอาตักมาเลยลูก
1: นี่พอเลยไม่กี่มัน
0: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
1: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
0: แล้วต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจนเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
2: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวลไปอบได้เลย
0: ช่วยได
2: ้เลย

0: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
1: ใส่เลยลูก
0: 150นะคะใช้เวลา 10-15 นาทีค่ะไหนเข้าไป
2: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
0: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
3: หมดแล้วเหรอเนี่ย
1: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
3: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
0: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
3: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
0: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
1: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
3: มันฟูแล้วค่ะ
1: ไปดูสิไปดูสิ
0: เดี๋ยวจะไปดูให้นะคะ
4: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อย
1: ค่ะเรื่องน้ำย่อยของคุณหนึ่งที
3: หุ้ยกินหอมมาก
1: เอาออกมาสิลูก
0: พี่แฟนพี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
1: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
3: สวยค่ะ
1: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
3: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกดีครับ
1: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
4: ี้ภูมิใจครับ
3: ภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
1: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์เราก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
3: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
1: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
0: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
1: ่มันก็
0: ย
1: ัง
3: ง่ายมากเลย
1: ค่ะเห็น
0: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
3: เราไม่ทันอ่ะ
1: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
0: บิดตรงนี้เหรอครับ
1: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
0: ออก
1: ออกแล้ว
0: ออกแล้วครับ
4: แล
1: ้
4: ว
1: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
3: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
1: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
2: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
1: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
0: น่ากินค่ะ
1: ถ้างั้นก็ชิมเลย
3: คุณครูคะคุณครูลอง
1: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
3: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
1: เป็นไงลูก
3: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นมั้ย
4: มันจะผสมมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
1: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
3: ๆคุณครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยมั้ยคะ
1: เหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
3: พวกเราสอนยากไหมคะ
1: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
3: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: อร่อยมาก
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbsor.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยอร่อยขนมไทยอะไรเอ่ย

0: และกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lasuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lasuk School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเนื้อกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐาน

0: งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีมาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนต์ของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้ง2 องค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่คอนเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิวกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปี
1: และก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนกุนหำบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมอ่ะแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
2: ได้ค่ะ
1: รู้ผลได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนัลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนเป็นเกษตรสายบุญ
2: สวนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะ
1: โอ้นี่ๆ
2: จับออกมาแล้วก็ปาดควนมันต้องจับอย่างนี้

ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพลนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนรำศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับอุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว

ศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีวัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
5: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
4: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
6: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ได
0: ้นี่อันนี้คือไอ้ตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นละในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
2: รู้
0: อ้าว
2: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: ไปแฮมมาลากที่
0: ไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะโอ้โหนี่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
3: เพราะว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสิปีก็
1: จบอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาแล้วเอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกัน2 คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: คพอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: ด
1: ู
0: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่โอ้โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนู
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้

0: คะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายง่ายเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
1: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่
1: แม
2: ่ปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทีมงานมันไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะแต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือก
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
1: ย
3: ม
1: ันจะ
3: มันหนูเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้
3: าใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: ที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้มั้ย
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ย
2: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือดเหมือนของ
3: ตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัว

0: กกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเนาะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบกัน
0: ใส่ใบด้วยมินี่โกยไปเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โอ้เผ็ดเนาะเอาบ่นเลย
0: มันก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ลง
1: คร
0: บนั่นสิพริกแกงคุณอ่ะ
1: ใบมันเยอะ
0: จิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดแล้วกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบดอก
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักหนึ่งก็ได้แล้วเน
3: า
0: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดข
0: ุยต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่ารากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: บีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เนื้อ
0: มันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ทุกเลย
0: แหละคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะอ
1: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเนาะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P L A N T N U T R I E N T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:20 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่ที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปลูกเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี่
2: ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ้ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: ไอ้นี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันมั้ย
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกบ่มกินสุกอย่างเดียวอร่อยตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันธุ์อะไรกันล่ะครับพี่ศักดิ
0: ์มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันธุ์ของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้ดีกว่าเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันธุ์เดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทย

0: เราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
1: ผสมจากพันธุ์อะไรกับอะไร
0: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
2: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆ ไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
3: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
0: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปเนี่ยเสร็จแล้ว
1: เป็นแล้วเหรอ
0: ครับครับ
1: ว้าเสียดายจัง
0: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
1: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
2: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
0: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
1: นี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
1: ครับ
0: มะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
2: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
0: ้ตัวนี้เอาอกล่องอ่ะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
1: ไม่ได้
0: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
1: ครับ
0: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
1: โชคอนันต์นะ
0: โชคอน
1: ันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
0: คลอง
1: ใช่คลองเลยพี
0: ่
2: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือคว้านเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับ

0: ใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ่มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงถ้ายังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้ขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สา
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10ละ
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมื
1: ่อต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแล้งจัด
1: อ๋อถ้าแล้งทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เน
2: ี่
1: ย
2: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะและมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบ

0: แค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
1: คือว่าเราให้เป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร่
0: เหรอครับประตัว
1: เป็นสองตัว
0: อยู่และไอ้ผงนี่ไงดิ
1: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
2: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแล

0: จริง
1: จริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
2: เอาโดยบุญชูเองเลยแล้วกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
1: ฉีกในนี้ก็ได้เหรออ๋อ
2: เลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่งไปแล้ว
1: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
2: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
1: ไม่กิน
2: เสร็จพี่เลยครับ
1: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
2: เป็นเลยฮะ
1: เป็นเลย
2: แล้วกระดูกต้องมาบอก
1: ไ
2: ห
1: มไม่ต้องบอกกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเยื่อเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
2: ้ย่อยไป
1: ย่อยไป
2: ขยำเลยพี่
1: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงมันไม่ค่อยคาบ
2: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
1: ให้เป็นเม็ด
2: พี่มีซอสไหม
1: ไม่เอาไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
2: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอมๆนะ
1: หอมมดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
2: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
1: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนเนี่ยมึงจะไม่กินแล้วให้มดกิน
3: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอ๊ว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
4: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
1: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไคต้นมันจะไม่มาหากัน
4: ครับ
1: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะสามารถเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
2: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช
2: ่หกต้นหนึ่งจุด
1: หกล่อง
2: หกล่อง
1: หกล่องเพราะว่าเราจะขึงเชือกให้เหมือนเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
2: แล้วมันจะมีหลงทางไหมแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีไหม
1: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
2: มันน่าจะฉลาดพอ
1: น่าจะฉลาดพอ
2: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
1: ไม่รู้กันตอนนี
3: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
1: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอีกอย่างนึงลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
2: ขอตีหน่อยนะ
1: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
2: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
1: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
2: อ๋อเพื่อให้เขา
1: ให้มันเดินขึ้นง่าย
2: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะดูลงไปเลยนะครับ
1: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบนี้คือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
2: แล้วอย่าง
1: น
2: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
1: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
2: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: อ๋อกัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนี้ประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าเกตเต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาด

0: แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
2: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
2: ้
1: ว
2: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่นี่รังนี่ไข
0: ่เฮ้ยใหญ่
2: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยแสดงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
1: ้
2: ว
1: แทงเข้าไปตรงไหนฮะแทงไปตรงบังปลายข้างล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่อยู่ข้างบน
3: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมาก
1: เอาเลยนะเดี๋ยวหนูต้องแล้วอย่ายังมีวิธีก่อน
3: อ
1: ๋
3: อเหรอเพิ่งเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
3: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อน
3: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับ
1: เพื่อนตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
3: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
3: ไม่จริงไหมครับถึงไหมครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่
2: โลละ400นะลุงขายถ้า
3: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
3: มาขอเองเถอะมาขอเองเถอะผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ว่าจะได้ใคร
1: โอ้ถือได้ใครครับถือได้ใคร
2: อันนี้อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็ไปเจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสียใส่อย่างนี้
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไปแต่งทาบูธแต่งทาบูธ
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้ละ
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

0: กหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มีขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีกายนี่เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรครับ
2: ต่อครั้ง
1: ต่อครั้งสัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้ง
1: หนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: พอใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: ใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างน
2: ั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสาร

0: มาเรามาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราของเราจะขายดีกว่าเขา
1: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
2: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ ข้าวนมๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าว

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: ไปจอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรอย่างนี้